คาดการสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14

0: จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขขาสำรองโดยขณะนี้ให้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาและพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับสถานการณ์
1: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางครม.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นแล้วนะครับ
0: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติหากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตในแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไตส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
3: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

0: มีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสับสนเพิ่มเติมได้เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
1: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ50ถึง70บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่

0: นี่ก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดคนก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้คณะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
1: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อบนถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
2: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้และผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINEofficial account @sso thai หรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว. ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทั้งนี้สื่อรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศรัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบาสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
2: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครู กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
1: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน120หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพระรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13-9แรกหมู่พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่พู9ลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13-8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อิเดมิสึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20ขับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้ศึกการแข่งขันอิเดมิสึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนโดยสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี2570ถึง2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3เป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา9:23 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.
8: 1 นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสะเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอโยงของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทย ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
13: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

0: ่อมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรสำหรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นำกำลังตำรวจเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างรัดกุมติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากพลตำรวจตรีทวัตเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผมครับ
1: ค่ะท่านรองคะในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะก็จะมีการจัดการประชุม IMF ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการวางกำลังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างไรบ้างคะ
2: ครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการประชุมนะครับประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะจัดขึ้นนะครับในช่วงวันที่12ถึง18นี้นะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเรามีความพร้อมนะครับ 100% ในการที่จะดูแลความปลอดภัยนะครับรวมทั้งการจัดการจราจรนะครับในเขตพื้นที่การประชุมซึ่งการประชุมก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็บริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับว่าการประชุมนะครับเป็นการประชุมระดับนานาชาตินะครับเป็นการประชุมที่ประเทศไทยเคยจัดนะครับเราจัดมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อปี2534ก็เป็นเวลา35ปีนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราก็มีความพร้อมนะครับก็ต้องขอเรียนว่าทางท่านพลเอกสำราญนวลมาท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับได้มีการประชุมนะครับเตรียมการเรื่องนี้เราประชุมกันมาเป็นปีแล้วนะครับเราประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการจัดกำลังคือในส่วนกำลังเนี่ยนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราใช้กำลังประมาณเกือบ 5,000 นายนะครับไม่รวมหน่วยอื่นที่เราร่วมไปบัตรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจท่องเที่ยวสันติบาลหรือสอบสวนกลางสำนักงานตรวจคนเมืองหรือหน่วยสำนักต่างๆที่อยู่ในหน่วยของกองสำนักงานตำรวจชาตินะครับเราบูรณาการกำลังในการปฏิบัติในครั้งนี้นะครับก็เรียนให้พี่น้องชนได้รับทราบตรงนี้ครับว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็จัดการจรในการประชุมในครั้งนี้ครับ
1: เรียกได้ว่าเป็นการรวมกำลังของเจ้าหน้าที่ทั้ง 5,000 นายนะคะในการดูแลเรื่องของการประชุมในครั้งนี้นะคะ
2: ครับ
1: ค่ะทีนี้เรื่องของการดูแลเส้นทางเข้าออกโรงแรมแล้วก็สถานที่จัดประชุมค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้เข้าร่วมประชุม IMF เนี่ยโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เขาเรียกเร่งด่วนค่ะท่านรองค่ะตำรวจมีการจัดกำลังแล้วก็เตรียมแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมกระทบต่อเส้นทางสำคัญระหว่างการประชุมเนี่ยค่ะเรามีแผนมีการปรับเส้นทางหรือว่าแผนฉุกเฉินไว้อย่างไรบ้างคะ
2: ก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบอย่างนี้ครับคือในเรื่องของเส้นทางการจราจรนะครับเรามีการประชุมนะครับเตรียมการกันอย่างที่เรียนให้ทราบคือในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็จะจัดการประชุมขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับในส่วนของเส้นทางเนี่ยเราได้มีการเตรียมเส้นทางหลักและก็เส้นทางสำรองนะครับกรณีที่เส้นทางหลักไม่สามารถใช้การได้เนี่ยเราก็มีเส้นทางสำรองเส้นทาง1 2เนี่ยเรามีความพร้อมนะครับโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันเนี่ยนะครับสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ตระหนักถึงตรงนี้นะครับก็มีการประชุมแล้วก็กำหนดในการเตรียมเส้นทางนะครับก็ในส่วนของการประชุมเนี่ยนะครับก็ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับเราทางครม.เนี่ยก็มีการประกาศให้เป็น work from home นะครับที่เราทราบกันในวันที่12ถึง45แล้วก็มีวันหยุดราชการนะครับเป็นกรณีพิเศษในวันที่16นะครับตุลาซึ่งผมเชื่อว่ามันก็จะช่วยลดปริมาณลดในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่งนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับแล้วก็โดยรอบโรงแรมที่พักซึ่งต้องบอกว่าผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีเยอะมากครับก็ประมาณ 190ประเทศนะครับทั่วโลกที่มาประชุมผ
1: ู้
2: เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,300 คนนะครับที่จะมาประชุมนะครับโรงแรมที่พักที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ประมาณ22โรงแรมซึ่งก็อยู่โดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติเพราะนั้นเส้นทางที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบก็คือในเส้นทางถนนสุขุมวิทพระราม4ถนนรัชดานะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับไม่มีภารกิจสำคัญหรืออะไรเร่งด่วนก็พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผมได้นำเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนก็คือในช่วงเช้าเย็นซึ่งมีการประชุมแล้วก็เลิกประชุมนะครับก็บริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับ
1: ค่ะเรามีเส้นทางสำรองอื่นๆไหมคะแม้ว่าจะมีการประกาศ work from home บ้างแล้วนะคะกับประชาชนค่ะในมีเส้นทางแนะนำไหม
2: ครับเราเตรียมไว้หมดแล้วครับคือตรงนี้ขอให้ทราบว่าคือเรามีแผน1แผน2แผน3นะครับกรณีที่เส้นทางหลักใช้ไม่ได้ก็จะใช้เส้นทางสำรองและสำรอง1ไม่ได้ก็มีสำรอง2ซึ่งเรามีการประชุมแล้วก็เตรียมการแล้วเรามีการซักซ้อมลูกขบวนที่จะขบวนต่างๆที่จะเข้าในที่ประชุมเนี่ยต้องมีการซักซ้อมกันนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าคือเราจะพยายามให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับโดยเราจะไม่มีการปิดการจราจรนะครับนอกจากที่จะสำคัญจริงๆเราถึงจะปิดแต่ว่าโดยหลักการนโยบายที่ทางท่านผู้ว่าการตำรวจชาติได้ให้นโยบายคือเราจะปิดการจรให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าถ้าไม่มีกิจธุระสำคัญหรือสามารถที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตามที่ผมได้นำเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ครับ
1: ค่ะท่านรองคะเมื่อตอนต้นท่านรองบอกว่าเป็นการจัดประชุมครั้งที่2ของประเทศไทยแล้วเขาเรียกว่าเรามีการถอดบทเรียนจากการประชุมในครั้งแรกมาปรับกับในครั้งนี้ด้วยไหมคะ
2: เราก็นำมาประกอบการประชุมการวางแผนครับเราเน้นในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆแผนประชันเหตุนะครับไม่เรามีการเตรียมการนะครับโดยเราดูพิจารณาจากในเรื่องของการประชุมครั้งที่แล้วนะครับแล้วเรื่องของสถานการณ์ด้านการข่าวรวมถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศที่มีช่วงฤดูฝนในช่วงนี้รวมถึงการชุมนุมเรียกร้องต่างๆรวมทั้งแผนประชันเหตุต่างๆเนี่ยเรามีการเตรียมการไว้หมดแล้วครับตรงนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจตรงนี้ว่าทางสำนักงานวิชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเราได้มีการเตรียมการตรงนี้ไว้พร้อมนะครับที่จะรองรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้ครับ
1: ค่ะท่านรองคะตำรวจเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเป็นกังวลห่วงกังวลในเรื่องไหนมากที่สุดคะในการดำเนินการตลอดช่วงการประชุมค่ะ
2: คือในส่วนนี้ผมว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเรามีความพร้อมแล้วครับก็เป็นห่วงก็นะครับก็เรื่องของสภาพภูมิอากาศแต่ตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมไปแล้วนะครับในส่วนนี้เราก็ประสานกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องในกรณีถ้าเกิดมีน้ำท่วมขังอะไรเงี้ยนะครับเราได้มีการประชุมแล้วก็เตรียมการเรื่องแผนต่างๆในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับ
1: ค่ะการรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงการประชุมค่ะมีการประเมินสถานการณ์หรือปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานการณ์แบบวันต่อวันไหมคะ
2: คือตรงนี้ก็เรียนให้ทราบว่าตอนนี้เรามีการมีศูนย์นะครับศูนย์ในการที่ติดตามสถานการณ์เกี่ยวเรื่องของการประชุมนะครับซึ่งศูนย์เนี้ยนะครับเราได้มีการเปิดแล้วนะครับแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยเรามีการติดตามสถานการณ์มาตลอดอยู่แล้วนะครับเรามีการประชุมอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็มีการประชุมแล้วก็ติดตามสถานการณ์โดยการรวบรวมข้อมูลนะครับด้านการข่าวอย่างที่ผมเรียนไปการข่าวเรื่องของสถานการณ์จราจรในแต่ละวันหรือเรื่องของสภาพภูมิอากาศหรือว่ากลุ่มชุมนุมผู้ชุมนุมต่างๆที่อาจจะมาแสดงความออกเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ตรงนี้ในส่วนของกรณีถ้ามีสถานการณ์เนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับแผนต่างๆตามแผนที่เรามีการเตรียมเรื่องแผนเผชิญเหตุต่างๆนะครับกำลังต่างๆเนี่ยเราก็มีเพียงพอนะครับที่จะสามารถที่จะปรับเพิ่มได้นะครับในส่วนกำลังที่ถ้าเกิดกำลังที่เราจัดอยู่เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับ เราก็สามารถที่จะใช้กำลังอีกส่วนหนึ่งที่เราเตรียมการไว้สำหรับการปฏิบัติได้ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เรียนพี่น้องประชาชนครับก็ผมว่าการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการประชุมระดับนานาชาติแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยนะครับที่จะแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความพร้อมนะครับศักยภาพของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าบ้านนะครับที่จะดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่จะเดินทางมาซึ่งก็ผมว่าเยอะมากนะครับ 15,000 กว่าคนเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับร่วมกันในนามของประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลอะไรที่ผิดสังเกตไม่ว่าเป็นบุคคลหรือวัตถุสิ่งของต้องสงสัยอะไรนะครับก็ขอให้รีบแจ้งให้ทางเจ้าที่ได้รับทราบนะครับผมว่าลำพังเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราไม่เพียงพอนะครับแต่ถ้าเราได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยผมว่าก็จะเป็นส่วนเติมเต็มทำให้การประชุมครั้งนี้นะครับมีความปลอดภัยอย่าง 100% ครับผมครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจตรีธวัชเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเตรียมมาตรการรองรับเหตุอุทกภัยในห่วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างรอบด้านติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
5: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าแม้ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับอุทกภัยและยังต้องเฝ้าระวังพายุฝนระลอกใหม่ที่กำลังจะมาถึงในห้วงของการประชุมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซักซ้อมแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตโดยทดสอบระบบและทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
6: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
5: ด้านการจัดการจราจรและการคมนาคมในระหว่างการจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดส่วนพื้นที่ท่าอากาศยานการต้อนรับและการจัดการสัมภาระยืนยันว่าจะไม่เกิดปัญหาความล่าช้าอย่างแน่นอน
7: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะรถยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
5: เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกถือเป็นหนึ่งในการประชุมด้านเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งจะเป็นการรวมตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจาก191ประเทศการที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจึงนับเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญในการตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภูมิภาคดังนั้นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพเสถียรภาพและความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐานไทยซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นและโอกาสดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในอนาคตปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
4: อุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาจึงได้เน้นย้ำการยกระดับความปลอดภัยทางถนนให้เป็นวาระแห่งชาติและใช้กลไกรัฐสภาในการผลักดันนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
8: อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนตลอดจนสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนเพียงอย่างเดียวแต่ยังเกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงโครงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะระบบการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนของหน่วยงานภาครัฐนายนิกรจำนงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาระบุว่าประเทศไทยสูญเสียประชากรจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 16,000 รายต่อปีหรือเฉลี่ยมากกว่า40รายต่อวันก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณร้อยละ3ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขณะที่ข้อมูลสะสมตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 9,816 รายและผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ 690,000 รายโดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์สะท้อนให้เห็นว่าการกำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุจำเป็นต้องแก้ไขให้ตรงกับสาเหตุและกลุ่มความเสี่ยงที่แท้จริงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายในปี2030ตามกรอบของสหประชาชาติ
9: ในระดับสากลนะครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษแห่งความปลอดภัย2021ถึง2030ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอยู่ล็อกนึงแล้วถึง2020ผมไปที่อังกฤษแล้วก็ไปสรุปว่าเราทำไม่ได้คำประกาศของ UN ครั้งนั้นนะครับแล้วเราก็ทำไม่ได้จริงปัญหาเนี่ยคือเรายิงผิดเป้าปัญหาในประเทศไทยของเราเองเนี่ยมอเตอร์ไซค์เป็นหลักครับที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับเราพูดถึงจะหาของเราเนี่ยจาก 16,000 เราจะให้เหลือ 8,000 ในปี73เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับถ้าเราไปควานหาทำแบบเดิมๆที่เราเคยทำแล้วมีทางสำเร็จแต่ถ้าเราพุ่งเป้าไปที่มอเตอร์ไซค์เราอาจจะทำสำเร็จก็ได้
8: นายนิกรกล่าวเพิ่มเติมว่ากลไกสำคัญประการหนึ่งในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตคือระบบบัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งในอดีตประเทศไทยเคยนำมาใช้ทำให้สามารถกำหนดแผนแม่บทเป้าหมายและมาตรการร่วมกันทางด้านการบังคับใช้กฎหมายวิศวกรรมการให้ความรู้การประเมินผลและระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมามีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกลไกดังกล่าวถูกแบ่งออกไปหลายส่วนส่งผลให้การดำเนินงานขาดความเป็นเอกภาพดังนั้นจึงเห็นว่ารัฐสภาสามารถเข้ามาทำหน้าที่เป็นซิงเกิลคอนโทรลโดยใช้กลไกด้านนิติบัญญัติการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อกำกับและผลักดันให้หน่วยงานต่างๆเดินไปในทิศทางเดียวกัน
9: ภารกิจของเราเนี่ยนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเป็นซิงเกิลคอนโทรลก็คือระบบรัฐสภา1ออกกฎหมายสภาเป็นผู้ออกกฎหมายดังนั้นเราต้องทำแผนออกกฎหมายแผนแม่บทความประเภททั้งหลายในพรบต่างๆในการเร่งรัดด้านงบประมาณเราก็เป็นคนผ่านงบประมาณทุกปีเพราะฉะนั้นเราสามารถดูแลเรื่องตรงนี้ได้นอกจากนั้นภารกิจที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือปกป้องเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญเรื่องขาดแคลนแล้วตอนนี้แต่ว่าดันมาเสียชีวิตซะอีกดังนั้นเนี่ยภารกิจที่เป็นรูปธรรมก็คือคอนโทรลด้านกฎหมายด้านงบประมาณและด้านการบริหารสร้างทักษะวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนขึ้น
8: น อกจากการกำหนดทิศทางเชิงนโยบายติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านกลไกของคณะกรรมการและกลไกรัฐสภาอื่นๆแล้วยังได้มีการจัดตั้งกรรมการที่ปรึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาไทยหรือ TPEX ซึ่งพัฒนาขึ้นจากแนวทางด้านความปลอดภัยทางถนนของรัฐสภาสหราชอาณาจักรถือเป็นอีกกลไกในการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐสภาผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายเพื่อปรับแผนประเด็นความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของรัฐสภาและภาคีเครือข่ายเพื่อแสดงจุดยืนเชิงนโยบายในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างไรก็ตามความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเจตนารมณ์ดังกล่าวถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลจริงและนำไปสู่ความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนชวิสาประทุมมารายงาน
4: ปิดท้ายที่การสร้างสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องเฉพาะบุคคลอีกต่อไปแต่ทุกการเลือกซื้อหรือดูแลสุขภาพล้วนมีสิ่งรอบตัวเป็นตัวกำหนดด้วยโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวเวที NCDH 2026กำลังร่วมกันตีโจทย์และออกแบบเศรษฐกิจที่เติบโตได้โดยไม่ทำร้ายสุขภาพ
10: รับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
11: ข้อข่าวเล่าประเด็น
12: This is not just about individual choices. It's about how markets are designed.Who gains and who bears the costs? Commercial activity can create jobs, innovation, and access to essential goods. Public policy must maximize those benefits while protecting people from harm.
10: นี่คือคำกล่าวของดร.เท็ด รอส อัดฮานอม เกรเบเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกสะท้อนว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวกำหนดสุขภาพมากกว่าที่เราคิดสุขภาพประชาชนไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ถูกกำหนดโดยปัจจัยพาณิชย์ตั้งแต่อาหารยาพลังงานไปจนถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวสภาพการทำงานการทำธุรกิจและการตลาดที่วันนี้ไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่ยังออกแบบสิ่งที่เราเห็นอยากได้และเลือกบริโภคมาตั้งราคาทำโฆษณาโปรโมชั่นไปจนถึงโลกออนไลน์ล้วนมีส่วนกำหนดพฤติกรรมและสุขภาพของเราในทุกวันโดยไม่รู้ตัวการแก้ปัญหาจึงต้องมองทั้งระบบโดยพิจารณาว่าตลาดถูกออกแบบอย่างไรใครได้ประโยชน์และใครเป็นผู้แบกรับต้นทุนด้านสุขภาพองค์การอนามัยโลกไม่ได้มุ่งต่อต้านธุรกิจแต่เสนอให้ใช้นโยบายสาธารณะและแรงจูงใจที่เหมาะสมเพราะความท้าทายไม่ใช่การเลือกระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจแต่คือการออกแบบระบบเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยดีไปพร้อมกันด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยผ่านยุคสงครามกับเชื้อโรคแล้วกำลังเข้าสู่ยุคที่2ของโรคจากพฤติกรรมโดยเฉพาะโรค NCD ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตกว่า80%ของคนไทยและยังมีโรคทางสังคมเช่นการติดยาเสพติดความยากจนจึงมีการรวมตัวกันครั้งสำคัญระหว่างกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขทั้งกระทรวงสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศหรือ IHPP องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและสสส.ในการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้เพื่อระดมสมองหาทางทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้โดยไม่ทำลายต้นทุนทางสังคม
13: เราก็หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้ทุกคนเห็นว่าสุขภาพที่เป็นต้นทุนสังคมที่ใหญ่ที่สุดขณะนี้เราเห็นระบบมันเป็นยังไงแล้วเห็นเราจะปรับระบบอย่างไรปรับแรงจูงใจให้ธุรกิจทำยังไงและมีกติกาที่สังคมยอมรับทุกภาคส่วนแล้วก็ขับเคลื่อนร่วมกันภารกิจนี้จึงเป็นภารกิจใหญ่มากที่ต้องขับเคลื่อนได้ทั้งสังคมและก็เป็นปัญหาของทั้งโลกเราก็คาดว่ากลางปีนี้การประชุมองค์การอนามัยโลกทั้งโลกคงจะนำเรื่องนี้ไปผลักดันแล้วเกิดกติกาของสังคมโลกด้วยเพราะขณะนี้มันไม่มีพรมแดนของธุรกิจการค้าได้ทั้งสิ้นแล้ว
10: เมื่อสุขภาพของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงคนเดียวคำถามต่อไปคือประเทศไทยจะออกแบบกติกาเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างไรให้คนมีสุขภาพดีขึ้นโดยไม่ต้องแลกกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ้องจับตาข้อเสนอจากเวที NCDS 2026ว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรและท้ายที่สุดเศรษฐกิจแบบไหนที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพดีไปพร้อมกันนฤมลอุดมพรรายงาน
14: เลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
15: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตะวิโรครับ
17: อัปปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

0: าติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai, menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลาเป็นในการ1 นาทีต่อจากนี้ไปจะติดตามรับฟังรายการจับกระแสข่าวค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสข่าวกับช่วงเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายด้วยวันนี้จะเจอกันวันพุธที่7ตุลาคม2569อยู่กับเรา2คนสวัสดีคุณดำเนินการีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิสมัยครับสวัสดีคุณฟังครับ
0: ดีจังเลยอ่ะ
1: เหมือนเคยดีจังเลยคือ
0: เวลาจะมาพร้อมกันอ่ะมันดีๆอ่ะคุณ
1: เพราะว่าในแต่ละสัปดาห์เนาะ
0: ใช่
1: ก็มีบางวันคือต้องมีแหละที่เรามาพร้อมกันไม่ได้
0: ใช่แต่เวลามาพร้อมกันรู้สึกว่ามันดีๆ
1: ใช่ไหมมันดีๆเห็นหน้าคาตากันเออไม่เหงาไม่เหงาใช่ไหม
0: ประมาณนั้นอาจจะเจอวันนี้คุณบรรยากาศดีดี
1: เออดีเช่นเดียวกัน
0: คือต้องบอกว่ามันไม่ได้ร้อนมาก
1: ใช่ใช่
0: ยืนห่างจากพัดลมไม่ได
1: ้
0: หรือมันไม่ได้หนาวจนจะต้องแบบ
1: เออต้องใส่เสื้อคลุมหลายหลายชั้นอะไรแบบนั้นไม
0: ่อากาศกำลังดีอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่แล้วก็เช้านี้ดูบรรยากาศข้างนอกสิคือแดดก็ไม่ร้อนเท่าไหร่พูดถึงแดดไม่ออกไหมไม่ออก
0: ออก
1: แต่ว่าแบบ
0: คือแบบไม่ได้แบบเจิดจ้าขนาดนั้น
1: ไม่ขนาดนั้น
0: เออก็แบบดีอ่ะ
1: อากาศดี
0: มากๆเลยนะ
1: ก็อยากจะให้เป็นดีแบบนี้ตลอดอ่ะนะแต่นะเออ
0: บ้านเราหนึ่งวันกี่อากาศคะเด
1: ี๋
0: ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกอะไรก็ไม่รู้ในหนึ่งวันน่ะ
1: ใช่
0: แต่ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาคนเขาก็เตือนนะแล้วก็มีประกาศฉบับที่หนึ่งออกมาแล้วด้วย
1: ว่าจะมีฝนฟ้ามาแน่
0: ถูกต้องค่ะไปดูในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยค่ะสำหรับอ่าวไทยและอันดามันนั้นมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ค่ะภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริ

0: มณฑลและภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยและประเทศไทยซึ่งในส่วนของประกาศฉบับที่1นั้นก็บอกเลยค่ะว่าในส่วนของในวันที่9ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้12ตุลาคมภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้และ13ตุลาคมภาคใต้ก็คือต้องบอกว่าภาคใต้มี1ถึง9เลย มีตั้งแต่9ถึง13เลยนะมีทุกวันเลยนี่ส่วนของประกาศฉบับที่1ก็ในช่วงนี้ค่ะบอกให้ติดตามรายงานอากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยไปดูในส่วนของพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 นวันนี้จะถึงเรา 6:00 นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 21-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 21-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 22-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเมืองจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 24-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ส่วนของรายงานอากาศที่ฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ก็อย่างที่บอกเนาะต้องติดตามรายงานอากาศอย่างใกล้ชิดในทุกๆวันกันด้วยช่วงนี้เนาะ
1: ใช่ครับผมถูกต้องแล้วนะครับรู้ฟังซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูข่าวคราวในทีวีก็ตามอ่ะเนาะก็ช่วงนี้ที่มาแรงที่สุดก็เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพนั่นแหละคุณใช่ไหม
0: เพราะกรุงเทพและปริมณฑลนั้นพอน้ำทำท่าจะแห้งก็มาเติมอีกนะ
1: ก็มาเติมอีกละซึ่งล่าสุดฟังดูเมื่อเช้าใช่ไหมก็คือฉะเชิงเทราใช่ไหมคุณตอนนี้กำลังหนักเลยเห็นว่าแบบถนนเนี่ยเป็นทะเลเลยเป็น
0: คื
1: อบนถนน
0: อ
1: ่ะ
0: ไม่คิดว่าเป็นถนนน่ะ
1: ใช่
0: คือไม่มีความเป็นถนนเลย
1: ใช่มันราบเป็นน้ำทะเลเป็นน้ำ
0: นี่แบบ
1: เต็มเลย
0: โอ้จริง
1: ถ้าใครไม่คุ้นเคยนะผ่านไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าถนนหรือว่าอะไร นอกจากว่าคนคุ้นชินเท่านั้นในคนคุ้นเคยเท่านั้นเองนะครับ
0: แต่คนในพื้นที่ก็บอกว่าโอ้โหนะมาแรงมาเยอะเหลือเกินสำหรับในส่วนของน้ำปีนี้นะในหลายๆจังหวัดซึ่งล่าสุดก็ยังเตือนกันอีกเนาะ
1: ครับ
0: 9ถึง13
1: 9ถึง13อย่างที่คุณบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ต้องระวัง9ถึง13นี้รวมถึงภาคใต้บ้านเราด้วยใช่ไหมคุณ
0: ใช่ภาคใต้นี่คือแต่ละวันเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าภาคไหนที่จะหนักสุด
1: หนักสุด
0: ซึ่งภาคใต้มีทุกวัน
1: มีทุกวันนะครับแต่ตอนนี้ก็ประมาณถ้า 40% 40-60% นะครับของภาคใต้บ้านเราแต่เราดูในแต่ละวันเหมือนดูท่าเหมือนกับว่าจะมาแล้วกูจะมาแล้วกูจะมาแล้วอะไรประมาณนี้แต่ก็ยังไม่มาสักที
0: มันไม่ได้มาที่ที่เราอยู่ไงอย่างเช่นเราอยู่ในอำเภอเมืองเทศบาล
1: ครับ
0: ไม่มา
1: ใช่
0: ไปอยู่นอกลำพูบางปอระแงะ
1: ใช่ใช่
0: คือจะไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ต้องกลัวบ้านเราฤดูฝนแล้วหลายคนบอกว่าก็ทำใจละนะ3เดือนเนี้ยเป็นช่วงของฤดูฝนบ้านเรา
1: ใช่
0: ไม่ต้องทำอะไรเลย
1: คือเตรียมความพร้อมแล้วเราเตรียมความพร้อมแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ทางภาครัฐบาลเองก็ร่วมไม้ร่วมมือกันออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่คุณ
0: ใช่
1: เท่าที่จะ
0: ทำได้ซึ่งในส่วนของกรุงเทพเนี่ยก็มีหลากหลายพื้นที่นะที่หนักๆ ก็มีอะไรนะคุณเค้าเรียกอะไรนะบางอะไรกลุ่มนะ
1: อะไรร่มกล้าวอะไร
0: ร่มกล้าว
1: เคหะร่มกล้าว
0: สายไหมที่ต้องบอกว่าหนักๆอยู่นะสายไหมเพิ่มสินสายไหมแถวนั้นนะ
1: ใช่ใช่
0: ต้องบอกว่าก็หนักกันอยู่ในส่วนของพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จะมีระดับน้ำที่แตกต่างกัน
1: แตกต่างกัน
0: ซึ่งในส่วนของภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนมูลนิธิต่างๆก็ลงให้ความช่วยเหลือ
1: ใช่นะครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับก็พรรคการเมืองอ่ะนะโดยเฉพาะพรรครัฐบาลน่ะพรรคอะไรคุณพรรครัฐบาล
0: ภูมิใจไทย
1: ภูมิใจไทยนะครับก็ได้รวมส.ส.พรรคภูมิใจไทยลุยน้ำท่วมสายไหมอย่างที่คุณบอกสายไหมรับฟันปัญหาถึงชุมชนรวมถึงขนข้าวกล่องไปด้วยให้กับพี่น้องประชาชนคุณนี่แหละที่พี่น้องประชาชนรอคอยให้ทางรัฐช่วยเหลือนะครับก็เมื่อวานนี้นะคุณคือส.ส.พรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นนางสาวสัสสิธรกิตติธรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็นายกิตติธรกุลส.ส.กระบี่เขต1นายธีรเดชมันเป็นแบบนี้คุณมันไม่ใช่อ่านหรือเปล่า
0: ก็ต้องบอกว่า
1: จะแก้ไขปัญหายังไง
0: ในส่วนของส.ส.แต่ละ
1: เขตนะ
0: แต่ละเขตของภาคภูมิใจไทยก็ร่วมด้วยช่วยกันไม่ได้บอกว่าจะต้องเขตไหนเขตไหนจังหวัดไหนคือส.ส.ภูมิใจไทยไปทั้งหมด
1: ไปทั้งหมด
0: ไปกันหลายคน
1: ไปกันหลายคนด้วย
0: ก็ต้องบอกว่าในส่วนของการเดินทางไปอันไหนคุณปล่อยก่อนให้ดิฉันดูก่อนส
1: ิถ้าปิดแล้วก็เปิดใหม่เหรอในส่วนของส.ส.เมื่อสักครู่นี้นะครับ
0: ไปแล
1: ้
0: ว
1: ในส่วนของนายกรัฐมนตรีบ้างคุณ
0: นายกก็ต้องไปสิ
1: ที่คุณบอกว่าทุกครั้งเวลาเกิดน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนๆก็ต้องไปโชว์ฝีมือจับตะหลิวอะไรนะ
0: ผัดข้าว
1: ผัดข้าว
0: นี่แหละครั้งก่อนท่านนายกบอกว่าไม่ผัดข้าวนะเดี๋ยวก็โดนว่าอีก
1: เดี๋ยวโดนว่าอีกใช่ไหม
0: นายกบอกไม่ผัดข้าวแต่นายกบอกขอทอดไก่แล้วกัน
1: แล้วทอดไก่เนี้ยถือตะหลิวไหม
0: ถือตะหลิวสิ
1: ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ท่านนายกบอกว่าผัดข้าวเดี๋ยวเขาก็ว่ากี่ครั้งก็ผัดข้าวก็เลยไม่ทำแต่คราวนี้แค่ไปชิม
1: ไปชิม
0: หน้าแม่ครัวเนี่ยก็พูดทอดไก่คุณบอกเป็นเมนูเด็ดทอดไก
1: ่
0: ท
1: ่
0: านนายกชิมปุ๊บท่านนายกบอกว่าเพิ่มเค็มหน่อยไหม
1: เพิ่มเค็มหน่อยไหม
0: ชวนชิม
1: จะได้ว่าจะได้ว่ารสชาติยังจืดอยู่ยังจืดอยู่เพิ่มเค็มหน่อยไหม
0: คือต้องบอกว่าสวมบทพ่อครัว
1: ใช่
0: ชิมแล้วนะบอกว่าไอ้นิดนึงนะให้เพิ่มเค็มนิดนึง
1: เพิ่มเค็มนิดนึงเพื่อ
0: สุดท้ายต้านไม่ไหวคุณขอลงมือผัดกะเพราไก่สักนิดนึงเถอะ
1: นั่นแหละโชว์ฝีมือสักหน่อย
0: โชว์ฝีมือสักหน่อยจะบอกว่าเดี๋ยวครับผู้หลายๆคนก็จะได้กินฝีมือท่านนายก
1: ใช่ใช่นะครับก็เมื่อวานนี้ท่านนายกไปเยี่ยมเยือนโรงครัวของพรรคนะโรงครัวของพรรคที่ทำอาหารเพื่อไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมนี่แหละนะครับ
0: รวมไปถึงในส่วนของหลายๆภาคส่วนอย่างที่บอกว่าก็ให้การช่วยเหลือไปมอบข้าวกล่องบ้างล่ะน้ำดื่มถุงยังชีพว่าอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งตอนนี้ก็ได้เห็นน้ำใจของ คนไทย
1: คนไทยใช่
0: ซ
1: ึ
0: ่งท่านนายกบอกว่าเนี่ยเขาโอนเงินเยียวยาไป600หลังคาเรือนแล้วนะตอนนี้9,000 บาทอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: โอนเงินเยียวยาไปแล้ว
1: โอนเงินไปแล้ว
0: 600ครัวเรือนนะตอนนี
1: ้
0: แล้วบอกว่าใจเย็นๆกำลังทยอยไปเรื่อย
1: ใช่คนที่ยังไม่ถึงก็ต้องใจเย็นๆถึงมือแน่นอนอาจจะไม่วันนี้พรุ่งนี้นะครับ
0: นะเพราะว่าเขาก็พยายามให้เร็วที่สุดแล้วแหละเอาจริงถือว่าเร็วนะคุณไหมคุณว่าไหม
1: ใช่ใช่
0: ปกติอ่ะน้ำลดแล้วนะเรานั้นแบบโอ้โหจะข้ามปีอ่ะหลายเดือนอ่ะกว่าจะได้
1: กว่าจะได้ใช่ใช่
0: ส่งเอกสารแล้วส่งเอกสารอีกหลายเดือนเนี่ยน้ำยังลดไม่หมดเลยอ่ะได้แล้วว่า
1: ใช่
0: ไม่เร็วนะ
1: ใช่ใช่ใช่โดยเฉพาะไปช่วยเหลือสำหรับบ้านไหนที่แบบน้ำยังไม่ลดอ่ะปอกตกนั้นแน่นอนเขาเดือดร้อนแน่นอนคุณถ้ามีเงินพอได้ไปซื้อของเข้าบ้านไงนะครับก็ท่านนายกบอกว่าเน้นย้ำอ่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้แบบให้ถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วอ่ะพอดีเร็วก็จะได้เบาใจหน่อยคือเราอ่ะใช่ไหมเราเดือดร้อนถ้ามีคนยื่นให้ความช่วยเหลือแบบรวดเร็วทันใจเรามีความสุขคุณพอมีความสุขปั๊บเหมือนกับว่าทำอะไรก็ถูกอ่ะคนมีความสุขไม่เหมือนกับว่าถ้าเรานี่ขาดความช่วยเหลือจากคนอื่น
0: อ
1: ่ะเราอยู่กับมันก็คิดต่างๆนานาไม่มีใครสนใจเรากินของกินก็ไม่มีอะไรคือคิดในทางลบอ่ะก็ทำให้จิตใจก็แบบพลอยไม่ดีด้วยไง
0: เมื่อวันนี้ได้ดูข่าวเที่ยงวันนะของช่อง3นะก็ได้เห็นภาพที่แบบที่ยายอ่ะคุณจำได้มันมียายคนนึง
1: ที่ไปซื้อน้ำปลาใช่ไหม
0: ที่ไปซื้อน้ำปลาแล้วที่มีดราม่า
1: ดราม่านั่นแหละ
0: คือต้องบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีข่าวอ่ะคุณยายบอกว่าน้ำท่วมมันก็หลายวันแล้วนะ
1: ใช่
0: ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเลยแต่พอมีข่าวแค่นั้นแหละคุณพอยายออกมาซื้อน้ำปลาแล้วมาเจอนักข่าวอ่ะหลังจากที่มีข่าวแค่นั้นแหละคุณโอ้โหไปดูแลกันใหญ่เลย
1: ใช่ไหมไปดูแลกันใหญ่เลยใช่ไหม
0: ไปดูแลกัน
1: ยายท่านนั้นยายท่านนั้น
0: ไปดูแลกันใหญ่เลยนะเครื่องอุปโภคบริโภคไปกันเติ
1: ม
0: อ้าวแล้วแต่ก่อนหน้าเนี่ยที่ยายบอกว่าย
1: ายลุยน้ำอยู่ทุกวัน
0: ไม่มีใครไปดูดำดูดียายเลยยายบอก
1: นั่นแหละก็เลยเห็นว่าเห็นเมื่อวานก็ออกไอ้หุ่นกระแตด้วยใช่ไหม
0: ไม่
1: ตีเห็นว่าตามข่าวว่าพี่หนุ่ม
0: เที่ยงวัน
1: เที่ยงวันของท่านเหตุการณ์ของพี่หนุ่มเหมือนกันใช่ไหม
0: นั่นแหละเพราะว่ามีการพาดพิงมีดราม่าด้วยนะ
1: ยายท่านนี้แหละ
0: มีดราม่าด้วยนะที่จังหวัดชัยนาท
1: ชัยนาทใช่ไหม
0: นะก็ต้องบอกว่าบางครั้งอ่ะคุณเข้าไม่ถึงจริงๆคนที่อยู่ด้านนอกอ่ะก็จะได้รับการช่วยเหลือตลอด
1: ใช่
0: 10คนผ่านก็ได้ข้าวกล่อง10ครั้ง
1: ก็คนนั้นแหละ
0: คนนั้นแหละแต่ในขณะที่คนที่เขาอยู่ข้างในหน่อยค
1: ุ
0: ณ
1: แม่คุณพูดแบบนี้เหมือนกับคุณเคยมีประสบการณ์ว่างงั้นเหอะ
0: นั่งรอแล้วรออีกอ
1: ่
0: ะจริงๆจริงไหมคุณ
1: ใช่จริงจริง
0: คนที่เขาอยู่ข้างในอยู่ในกรอกอยู่ในซอยสักหน่อยเนี่ย
1: มันจะเข้าไม่ถึง
0: ไม่จะเข้าไม่ถึงเขาก็นั่งรอไปสิ
1: ใช่
0: รอแล้วรออีกรอแล้วรออีกแต่ในขณะที่คนที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยได้รับการช่วยเหลือไม่หวั่นไม่ไหว
1: ใช่หน่วยงานไหนที่เขาให้ความช่วยเหลือเขาก็มักจะได้ตลอด
0: ถูก
1: ใช่ไหม
0: นี่แหละ
1: แล้วก็บางทีหน่วยงานแต่ละหน่วยคือเขาไปให้ความช่วยเหลือเขาจำกัดเหมือนกันเขาจำกัดว่าประมาณเท่าไหร่
0: สมมติว่าหน่วยงานกอไป20ถุง20ถุงก็แค่ด้านหน้าเนี่ย
1: ด้านหน้านี่แหละหมดแล้ว
0: หน่วยงานขอไปอีก30ถุงก็ด้านหน้านี่เหมือนกัน
1: นี่แหละถูกต้อง
0: สรุปแล้วไอ้คนที่อยู่ข้างในล่ะ
1: นั่นแหละอันนี้แหละมันต้องอยู่ที่แบบผู้ใหญ่ในแต่ละหมู่บ้านมันต้องดูแลตรงนี้จุดนี้คุณ
0: พอมาถึงปุ๊บพี่น้องประชาชนบอกว่าตอนหาเสียงอ่ะคุณยังไปบ้านฉันเจอเลยแล้วทำไมตอนที่น้ำท่วมคุณหาบ้านฉันไม่เจอ
1: แล้วก็เจอแล้วไม่ใช่เจอเฉพาะหน้าบ้านนะในห้องครัวก็ยังไปถึงใช่ไหมตอนหาเสียงอ่ะ
0: น
1: ั
0: ่นแหละนี่คือเสียงชาวบ้านเขาบอกว่าตอนหาเสียงยังรู้จักบ้านฉันเลยที่ยายคนนั้นพูดนะคุณยายคนนั้นบอกว่าตอนหาเสียงอ่ะยังเข้าไปถึงบ้านดิฉันอยู่ลึกแค่ไหนยังถึงบ้านเลยแต่พอน้ำท่วมบ้านยายไม่รู
1: ้ไม่
0: รู้จัก
1: ไม่รู้จัก
0: ไม่ถึงก็เลยมองนี่คือ
1: ใช่อันนี้แหละกำลังจะบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาเนี่ยคุณบอกว่าคนที่อยู่ริมถนนอย่างว่าคนอยู่ข้างนอกไงก็เข้าของจะถึงใครไปแจกก็จะถึงคนอยู่ข้างนอกคนอยู่ที่อยู่ด้านหลังไม่ถึงอันนี้แหละคือผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าการที่จะไปแจกให้กับลูกบ้านของเขาก็ต้องผ่านผู้ใหญ่บ้านนี้คนนี้ก่อนใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็รู้ว่าลูกบ้านของเขาข้างในยังมีอีกหลายครัวเรือน
0: แบบมันจะต้องมีการจัดสรรอย่างเช่นหน่วยงานกอไป20ใช่ไหมหนึ่งถึง20รับแล้วนะหน่วยงานขอไปก็ต้อง21
1: ใช่
0: ต่อสิ
1: ใช่
0: เพื่อที่จะได้รับทุกคน
1: ทุกคนเพราะอย่าลืมว่าแต่ละหน่วยเขาจำกัดอย่างที่บอก20ถุงก็ต้อง20ครัวเรือนแล้วอีกหลายครัวเรือนถ้ามีหน่วยงานอื่นมาอีกก็เขาจัดลำดับอ่ะนะ
0: หรือว่าไม่เป็นบ้านเลขที่ก็ได้คุณ
1: เ
0: ป็นโซนหน่วยงานกอไปเข้าตอกนี้นะโซนเนี้ยแล้วหน่วยงานขอก็ไปอีกโซนหนึ่งอ่ะค
1: ุ
0: ณนึกออกไหมล่ะมันเพราะว่าแต่ละหมู่บ้านจะมีโซนที่แบบแยกๆอยู
1: ่
0: ก็ไปคนละโซนกันสิเพื่อจะได้รับกันทั่วถึงก็จะได้ช่วยเหลือเขาด้วย
1: ใช่ๆ
0: แต่เนี่ยบอกโอ้นั่งรออยู่3วันแล้วลูกนี่ถ้าหากว่าไม่ลุยน้ำไม่ออกไม่ยอมเปียกไปอ่ะก็ไม่มีอะไรกินแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆนั่นแหละก็อย่างเนี่ยลูกนี้อ่ะนะแม้แต่ฝนก็บอกว่าก็ยังไม่ตกไม่ทั่วฟ้าใช่ไหมแล้วมนุษย์เราล่ะมันจะเคลียร์บางทีกับคนที่อยู่ด้านในได้แกก็ได้ก็นิดนึงคนสองคนอะไรไม่ก็ครั้งเดียวทั้งที่คนที่อยู่ด้านหน้านี่ใครมาแจกเขาก็ได
0: ้
1: ก็เลยทำให้คนข้างหลังก็จะพูดว่าคุณได้ทุกหน่วยงานได้ตลอดหน่วยงานไหนมาแจกก็ได้ตลอดแต่เขาล่ะที่อยู่ข้างหลังนั้นได้ครั้งแค่ครั้งเดียวอะไรประมาณน
0: ี้ได้ครั้งเดียวกินครั้งเดียวก็หมดแล้ว
1: ก็หมดแล้วนั่นแหละ
0: ก็ต้องบอกว่าเห็นใจนะ
1: ใช่ใช่
0: แต่จริงๆคือเห็นใจคนที่เขาอยู่ข้างในอ่ะคือไม่มีทุกคนอ่ะก็อยากจะมีโอกาสอยู่ติดถนนอยู
1: ่
0: ที่สะดวกสบายแต่มันก็ต้องมีแหละที่นี่คนอยู่เขาอยู่ข้างในเขาไม่สามารถเลือกได้
1: เลือกได้ถูกต้อง
0: นะก็ต้องบอกว่าสำหรับหน่วยงานที่การช่วยเหลือถ้าเป็นจริงๆนะคุณดูเป็นตัวอย่างถ้าสมมุติว่าในพื้นที่บ้านเราอ่ะก็สักนิดนึงจะให้ได้ทั่วถึงกันช่วยเหลือกันทุกคนเพราะทุกคนก็เดือดร้อนเหมือนกัน
1: เดือดร้อนเดือดท้องไม่ต้องเลือกว่าคนนี้จนคนนี้รวยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันณเวลานั้นนั่นแหละแต่บางทีแบบนี้หรือเปล่าคุณคนที่อยู่ข้างในอาจจะคนพอมีกี่พอกินอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยแบบตัดไว้ก่อนแต่ถ้าเหตุการณ์แบบนี้คือไม่ต้องคิดใครเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ต้องหรอกว่าใครจะมีใครจะไม่มี
1: กิน
0: เพราะว่าณเวลานั้นคุณทุกคนเหมือนกันหมด
1: เหมือนกันหมด
0: ถึงคุณจะมีล้นฟ้าแต่คุณก็ทำอะไรไม่ได้
1: ทำอะไรไม่ได้ถูกต้อง
0: คือณเวลานั้นทุกคนคือเหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: มันก็ต้องได้รับการช่วยเหลือที่เหมือนกัน
1: ถูกต้องนะครับถ้างั้นคุณแนะนำออกจากที่นี่ไปสมัครผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นนายกอบต. นะว่าจะได้บริหารจัดการแบบทั่วคุณมีคนที่เป็นอยู่นะเขาบอกว่าคุณไม่อยู่จุดนี้คุณไม่รู้หรอกว่ารสชาติเป็นยังไงคุณได้แต่พูดนั้นพูดได
0: ้
1: ยังไงก็ได้จริงไหมจริงไหม
0: เพราะว่าอะไรเตียงที่เขาบอกว่ามีคนเก่ง1คนถ้าไปอยู่ในกลุ่มคนไม่เก่ง10คน
1: 10คน
0: 1คนเก่งก็ไม่รอด
1: ไม่รอดเพราะเดี๋ยวนี้เขาแบบโหวตใช่ไหม อะไร
0: น
1: ะใช่ตอนเดี๋ยวไม่เขาโหวตต้องเสียงข้างมากเท่านั้นนะนะครับมาตอนนี้พี่น้องประชาคือทางรัฐบาลเองก็คือออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วทุกพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนคุณไปเรื่องนี้หน่อยคุณน่าจะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงความเป็นมาเป็นไปยังสักนิดนึง
0: ไม่พูด
1: ไม่พูดหรอ
0: ไม่พูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัว
1: เพราะเห็นข่าวครุ่มโครมโครมอยู่เหมือนกันแต่ก็แบบเกี่ยวกับสแกมเมอร์ซึ่งตอนนี้สแกมเมอร์มันหลายรูปแบบนะอะไรประมาณนี้ไม่พูดไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าคุณนะคุณจะละเอียดไงเราจะได้พูดด้วย
0: ว่าถ้าอยากรู้เดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
1: หลังไม่หลังไม่ใช่ไหม
0: ไม่พูดไม่เอานะไปดูเศรษฐกิจกันดีกว่าคุณ
1: ครับ
0: การค้าภายในของแพงก็ต้องไปดูแลแล้วใช่ไหมคุณ
1: ถูกต้อง
0: ไหนว่ามาสิ นะ
1: ของแพง
0: ของแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมนี่แหละนะทำให้กรมการค้าภายในค่ะเขาต้องไปบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องของไข่ไก
1: ่ไข่ไก
0: ่เพราะว่าอย่างที่บอกแม่ค้าบอกว่าเนี่ยไข่ไก่จะขึ้นแผงละ20 บาท
1: คือตอนนี้คือจะทำยังไงให้ราคาไข่ไก่นั้นยังคงเดิม
0: เพราะว่าไข่ไก่เนี่ยเป็นอาหารพื้นที่สุดที
1: ่ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมีแล้วก็คือไม่มีอะไรแล้วมีไข่ก็ได้แต่พอราคาไข่ที่มันขึ้นสูงเน
1: ี่
0: ยมันก็มีผลกระทบมาก
1: ๆถูกต้อง
0: ซึ่งตั้งแต่อดีตนะเขาบอกว่าถ้าดูการบริหารจัดการของรัฐบาลว่าผ่านหรือไม่ผ่านให้ดูจากราคาไข
1: ่หร
0: อ
1: แต่ช่วงนี้มันถ้าราคาไข่ขึ้นเนี่ยเราก็แบบไม่ได้คิดอะไรมากมายเนื่องจากว่ามันได้รับผลกระทบอ่ะ
0: ไม่คุณซึ่งมันจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้ามาแล้วอันนี้มันเป็นการบริหารจัดการ
1: มันเป็นการเก็บสำรองจากทางไหนก็ได้เนาะ
0: ซึ่งตั้งแต่อดีตมาเนี่ยนะตั้งแต่ไหนแต่ไรนะเขาบอกว่าจะดูการบริหารจัดการของรัฐบาลว่าผ่านหรือไม่ผ่านให้ดูจากราคาไข่ตอนแรกเมื่อก่อนฉันก็งงนะคุณว่าทำไมต้องดูจากไข่อ่ะไข่เนี่ยเล็กๆเอง
1: เออใช่
0: แต่เขาบอกว่าไข่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถึงรากหญ้าที่สุดแล้วถ้าหากว่าไข่เนี่ยแพงแสดงว่าการบริหารจัดการของรัฐบาลนั้นไม่ดี
1: ไม่ดี
0: อันนี้ที่
1: ที่ว่าคำว่าการบริหารของไม่เป็นอะไรไม่เป็นการบริหารไม่ดีทำไมถึงทำให้แม้แค่ราคาไข่ก
0: ็
1: ย
0: ัง รากหญ
1: ้าที่สุดก็ยัง
0: เสมอแบบนั้
1: นไม่ได
0: ้นั่นแหละซึ่งทางด้านกรมการค้าภายในก็บอกว่าต้องไปบริหารจัดการนะให้ไข่ไก่นั้นมีราคาที่ถูกลงแล้วก็มีปริมาณเพียงพ
1: อตามความต้องการของประชาชน
0: ถูกต้อง
1: อันนี้แหละสำคัญนะครับก็อย่างที่คุณบอกอ่ะคือไข่เนี่ยไม่ใช่จะไม่ว่าจะเป็นคนมีเงินคนไม่มีเงินก็คือไข่เนี่ยต้องมีอ่ะเมนูไข่อ่ะต้องมีอ่ะ
0: คือต้องบอกว่าแค่ไม่มีอะไรคุณมีไข่อ่ะข้าวไข่เจียวคืออร่อยที่สุดแล้ว
1: อร่อยที่สุดแล้วจริงๆยิ่งหน้าฝนโปรยเปราะฝนไม่ต้องพูดถ
0: ึ
1: ง
0: คุณแค่มีข้าวไข่เจียวกับน้ำบูดูอ่ะคุณถ้าบ้านเราคือน้ำบูดูใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: มันอร่อยจนไม่จะพูดยังไง
1: อ
0: ันนี้คือพูดแบบว่าไม่อวยเลยนะแต่พูดจากใจเลยว่ามันเป็นเมนูที่อร่อยมาก
1: ใช่ใช่ถูกต้องนะครับ
0: นะ
1: ไข่ตอนนี้ก็ทางรัฐบาลเองก็จะทำยังไงจะไม่ให้ราคาไข่ขึ้นตามที่แม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าก็พูดกันแล้วใช่ไหมเกริ่นเกินไว้แล้วว่าเห็นว่าล็อตหน้าจะขึ้น
0: แพง
1: ละ20 บาทตอนนี้คือรัฐบาลเองพอรู้แบบนี้แล้วคือพยายามจะสกัดคือทำยังไงพอมีหนทางไหนมั่งไห
0: ม
1: คือจะไม่จะมันแล้วก็จะครองให้ราคายังคงเดิมไม่ให้ขึ้นเพราะว่าตราบใดถ้าขึ้นราคาไข่อีกเพิ่มความเดือดร้อนเข้าไปใหญ่เลยให้กับพี่น้องประชาชนคุณ
0: ใช่
1: ไม่ใช่เฉพาะมิตรประชาชนเราทุกคนนี่แหละก็เหมือนกันใช่ไหมเพราะเราก็เนี่ยคนหนึ่งที่ไข่ไม่เคยขาดบ้านเช่นเดียวกัน
0: ถูกต้อง
1: แม้จะถูกจะแพงขนาดไหน
0: จะแพงอะไรเขาบอกว่าอ้าวเมื่อไข่แพงอ่ะก็กินอย่างอื่นก่อนสิแต่บางครั้งไข่อ่ะเป็นเมนูที่อย่างที่คุณบอกจะมีอย่ายากดีมีจนขนาดไหนแค่มีไข่บางคนบอกว่าไม่มาไม่มีกับข้าวเลยนะลูกเรามีไข่เนี่ยแล้วก็เจียวไข่กินกันทั้งครอบครัวแล้วอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่แบบง่ายที่สุด
1: ง่ายที่สุด
0: ณสถานการณ์ปัจจุบัน
1: ง่ายด้วยแล้วก็ถูกด้วยอะไรประมาณนี้แหละนั่นแหละที่ทุกบ้านเขาขาดไม่ได้ไม่ว่าจะมีเงินจะไม่มีเงินไข่นะครับ
0: นะเพราะไข่ขึ้นสิ่งอีกอย่างนึงที่ต้องบอกว่าต้องแบบเฝ้าเลยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
1: ใช่มันจะคู่กัน
0: เดี๋ยวณตอนนี้นะหลายคนบอกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ไม่ใช่ถูกแล้วนะคุณพิสมัย
1: ต้อง
0: 1ซองอ่ะ6-7 บาทไปแล้วนะ
1: 6-7บาทแล้ว
0: จริงหรือ
1: จริงสิแน่หรือ
0: แน่เลยใช่ไหมแน่ใช่ไหม
1: ใช่7 บาทแล้วนะ
0: 1ซอง
1: จากที่5 บาท 5 บาทอ่ะนะคือเพราะว่าคืออะไรนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันจะมีแต่ละยี่ห้อนะมันก็แพงหน่อยมันก็แต่ว่าแบบคือแต่ละซองอ่ะมันจะขึ้นทุก
0: คือพื้นฐานอย่างน้อยก็6-7 บาทนะ
2: ใช่ใช่แม่ปัจจุบันก็คือธรรมดาสุดๆแล้ว5-6 บาท7บาท
0: 7บาท
2: 7บาทตอนนี้อย่างบ้านเราบ้านเราเรานี่นะกินนะเรากินซึดะฮาจีรุสกีอะไรประมาณนี้แล้วก็มาม่าต้มยำอะไรประมาณนี้ขึ้นราคาแล้วนะ
0: 7บาท
2: 7บาท
0: ต่อ1ซอง
2: ต่อ1ซอง
0: นะก็ต้องบอกว่าบางครอบครัวอีกคุณบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าจะเป็นมาม่าซื้อดักอะไรแล้วแต่1ซองคือกับข้าว
2: ถูกต้องเราก็คือกับข้าวเลยคุณ
0: ใช่สำหรับดิฉันตั้งแต่เด็กจนโตอะจริง
2: ๆ
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั้นคือกับข้าวของเราก
2: ับข้าวของเรา
0: ที่เราใส่น้ำลงไปเยอะๆแล้วก็เราใส่เครื่องปรุงลงไปเลยถ้ามีผักข้างบ้านริมรั้วเราก็เก็บใส่ลงไป
2: ใช่
0: นั่นคือกับข้าวของเราก
2: ับข้าวของเรา
0: ด้วยที่เราตักข้าวสวยมา1จานแล้วก็จะกินกันทั้งครอบครัวจริงๆ
2: ครอบครัวจริงๆกินแบบนั้นแหละ
0: ถูกต้องแล้วถามว่าอร่อยไหม
2: อร่อยอร่อยมากแล้วก็เป็นอาหารของนักศึกษาด้วยคุณเคยอยู่หอใช่ไหม
0: อ
2: ยู่หอก็คืออยู่หอกี่ปีกี่ปีกับข้าวก็นี่แหละ
0: คุณรู้ไหมในส่วนของนักศึกษาเมื่อไปอยู่ระดับมหาลัยอยู่หออยู่เลยพ่อแม่บางคน
2: ใช่
0: ไม่รู้ว่าจะบอกลูกยังไงแต่สำหรับพ่อแม่ดิฉันจะบอกว่ากินให้อิ่มนะลูกไม่ต้องกินของดีรสหรูอลังการแต่ขอแค่แต่ละมื้อลูกกินให้อิ่มก็พอ
2: ถูกต้อง
0: ก็คือเราแค่กินให้อิ่มเพื่อจะประทังชีวิตให้เราได้เรียนได้จบก่อน
2: ใช่
0: ถ้าจะกินของดีของหรูของแพงให้เราทำงานก่อน
2: ใช่
0: เพื่อเราก็จะได้มีกินบ้างแต่ก็ไม่กินทุกวัน
2: ใช่
0: แต่ณเวลาตอนเรียนขนาดนั้น
2: ตอนเรียนอ่ะ
0: พ่อกับแม่จะบอกว่ากินให้อิ่มก่อนนะลูก
2: ใช่ๆเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนเราเรียนอ่ะเรายังไม่สามารถหาเงินด้วยตัวเองได้เรายังขอพ่อแม่กินอยู
0: ่
2: และพ่อแม่ก็ไม่ใช่ดูแลเราคนเดียว
0: ไม่ใช่แค่ไม่ได้หาเงินมากมายให้เราได้คนเดียว
2: ใช่ใช่
0: มันจะต้องเฉลี่ยกันไป
2: ถูกต้อง
0: คราวนี้ก็ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดคือทุกมื้อแค่กินให้อิ่มก่อน
2: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมคุณ
2: ถูกต้องถูกต้อง
0: อันนี้คือคำพูดที่จำ
2: จำจำ
0: จำ
2: อันนี้แหละตอนนี้ไม่ว่าสมัยไหนๆก็เหอะใช่ไหมถ้าพูดถึงเด็กหอปั๊บก็จะนึกถึงดีเลย เด็กหอดีเนี่ยตอนนี้เนี่ยเพื่อนเราเพื่อนข้างๆเราคือมีคนในครอบครัวไปอยู่ที่กรุงเทพซึ่งตอนนี้กรุงเทพก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าน้ำท่วมเขาก็แบบเป็นห่วงอะไรแบบนี้เขาก็ส่งเนี่ยมาม่าอะไรมันมีสำเร็จรูปเลยส่งไปเพราะว่าสามีเขาบอกอยู่กับมาม่ากับข้าวก็แค่นี้ก็อยู่ได้ละจะได้ไม่ต้องไปแต่ลงข้างล่างก็ไม่ได้บางทีเดือดร้อนแต่ลงได้แต่ว่าแบบนะต้องลุยน้ำก็เลยว่ามีมาม่ามีข้าวสาร
0: พอแล้ว
2: คู่การก็พอแล้วอยู่ได้แล้วคุณได้แหละ
0: นี่คือเรื่องจริงนะก็ต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้ข้าวยากหมากแพงและสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยต่างๆเนี่ยมันรอบด้านเหลือเกิน
2: ใช่
0: เราจะต้องวางแผนการใช้ชีวิตที่ละเอียดขึ้นสำหรับพี่น้องประชาชนนะ
2: ใช่
0: เราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา
2: ใช่แล้ว
0: เพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นช่วงไหนนะปัจจุบันนี้คือต้องบอกเดาไม่ได้อ่ะใช่ไหม
2: ใช่ใช่
0: เพราะว่ามีมากมายเลยอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยต่างๆมากมาย
2: ใช่ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเกิดตอนไหน
0: ดินถล่มแบบเนี้ยเคยมีเหรอแผ่นดินไหวแบบเนี้ยถามว่าถ้าเราไม่มีความพร้อมอ่ะโอ้เดือดร้อนหนักมากเหม
2: ือ
0: นบางคนบอกว่าโอ้โหนี่สิดีนะที่เรานั้นยังพอมีเงินเก็บบ้างหลังจากน้ำท่วมก็จะได้ฟื้นฟูเร็วหน่อย
2: ใ
0: ช่สำหรับบางคนอันนี้คือเพราะว่าไปที่หาดใหญ่ไปเจอร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งคือทั้งคือท่วมอยู่แบบถึงชั้น2อ่ะคุณนึกออกมั้ยแล้วเขาบอกว่าของเขาไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่ามันเร็วมากโชคดีพอน้ำลดเขานั้นพอมีเงินทุนก็เลยได้กลับมาแบบเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเร็วขึ้นในขณะที่คนอื่นเขาไม่มีทุน
2: เขาไม่มีทุน
0: ยังไม่ได
2: ้ทำยัง
0: รื้อฟื้นขึ้นมายังไม่ได้อ่ะ
2: ใช่ใช
0: ่นี่แหละคือการที่เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีก็คือเรามีความพร้อมอยู่ในระดับหนึ่ง
2: ใช่ใช่
0: เราก็สามารถจะ ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นน่ะ
2: ถูกต้องถูกต้องก็จำคำของคนแก่ได้ไหมประมาณว่าเขาสอนลูกหลานเสมอบอกว่าเราทำงาน
0: อ
2: ่ะให้เก็บเงินบ้างถึงไม่มากถึงไม่มากเหมือนกับเขาคือเราเก็บเราได้น้อยแล้วก็เก็บน้
0: อ
2: ยเพื่ออนาคตวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรใครจะไปรู้ใช่ไหมอย่างคนหันใจที่บอกว่าเขาเก็บได้ประสงค์น้อยใช่ไห
0: ม
2: จนสักวันหนึ่งเขาได้รับความเดือดร้อนใช่ไหม
0: ใช
2: ่โอเคพอมีเงินที่เขาเก็บตรงนี้สามารถที่จะมาทำทุน
0: ต่อไปได้
2: ต่ออาชีพของเขาได้นี่แหละคำทุกติ่งทุกอย่างคนเฒ่าคนแก่เขาฝากให้เราจงปฏิบัติบ้างเหอะ
0: นี่เลยย้อนกลับไปถึงเศรษฐกิจพอเพียงจำได้ไหมที่ในหลวงบอกว่าจะต้องมีภูมิคุ้มกัน
2: ภูมิคุ้มกัน
0: น
2: ี่
0: แหละคือภูมิคุ้มกัน
2: ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด
0: นี่แหละก็คือ
2: ไม่ใช่ว่าพอบทก็บทไม่มีอะไรแล้วพอไม่มีอะไรแล้วจะเริ่มต้นที่ไหนดี
0: มันเริ่มไม่ได
2: ้เพราะว่าไม่มีไง
0: นะก็ต้องบอกว่าฝากสำหรับหลายๆคนเราอาจจะไม่ใช่ผู้ที่แบบเพียบพร้อม 100%
2: ถูกต้อง
0: แต่เราสามารถจะวางแผนการใช้ชีวิตของเราได
2: ้
0: ด้วยความไม่ประมาทนั่นเอง
2: ใช่ใช่
0: ก็ฝากด้วยอ่ะวันนี้รู้สึกว่ามาซะแบบ
2: เศรษฐกิจใช่ไหมประชารัฐคุณประชารัฐก็รีบดำเนินการเนาะไปจนถึงวันที
0: ่15
2: 15สำหรับผู้ที่ยังยืนยัน
0: ยังไม่กดยืนยัน
2: ยังไม่กดยืนยันหรือก็หรือไม่ก็ยังมีปัญหานั่นแหละเพราะว่าบางทีของคุณว่าแค่เปิดโทรศัพท์เขาให้กดยืนยันเราก็ยืนยันปั๊บก็เสร็จแต่บางคนไม่มีลืมรหัสนู่นนี่นั่นก็ไปเคลียร์ที่ธนาคารได
0: ้โอ้โหเห็นแถวที่ธนาคารหรือยัง
2: เห็นแล้วแรกแล้วอย่างที่บอกคุณว่าคุณผ่านหรือยังผ่านแล้วใช่ไหม
0: ดิฉันเห็นแล้วเพื่อนคือเราไม่ได้เห็นกับตาแต่เพื่อนที่ทำงาน
2: เขาส่งมา
0: ให ้โอ้โห
2: คิวยาว
0: อะไรจะขนาดนั้นล่ะ
2: นั่นแหละ
0: นะคือแต่ก็ต้องบอกว่าเนาะแล้วคนบอกว่าเขายังยืนยันไม่ได้เลย
2: เออ
0: แต่ฉันหมดแล้วนะ
2: หมดแล้วนะวางกฎนะหมดแล้วนะ
0: ฉันหมดแล้วนะ
2: เพราะวันนี้วันที่7แล้วเขาใช้ได้แค่5วันเองก็หมดแล้วแหละ
0: นะในแต่ละวัน
2: ยังไงก็ฝากนะฝากพี่น้องประชาชนของเราข้างหน้าฝนจะเข้ามาและบ้านเราอะไรที่เราสามารถเตรียมเสบียงอาหารเอาไว้กินในตอนนู้นนี่ก็มีเงินใช่ไหมเดือนนี้ให้ 1,000 บาทเดือนหน้าไม่มีแล้วนะถ้าบัตรประชารัฐก็แค่300บาทดังนั้นเดือนนี้เราก็ซื้อข้าวสงข้าวสารอะไรเก็บไว้เลยไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นเลย 1,000 บาทเนี่ยเอาข้าวสารไว้เลยเอาไว้กินตุลาพฤศจิกาธันวาอะไรประมาณนี้แหละถ้าเราไม่มีเงินแล้วจะคิดแบบนี้นะซื้อไว้เลยอย่างที่บอกมีตัวมีครอบครัวครอบหนึ่งเขาซื้อข้าวสารน้ำตาลน้ำมันที่จำเป็นนี่แหละเขาจะไม่เดือดร้อนเลยนะครับโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่คนเฒ่าผู้สูงอายุเขาบอกว่าเดือนนี้ก็จะได้เงินเพิ่มจากเงินประชารัฐ 1,000 บาทก็เงินแก่เงินผู้สูงอายุก็ตามบ
0: ัน
2: ได600 700ซึ่งเดือนนี้เขาจะว่าผู้สูงอายุได้เร็วหน่อยเนื่องจากว่าเขาจะโอนเข้าวันที่10ของทุกๆเดือนและวันที่10เดือนนี้ก็จะตรงกับวันหยุดก็เลยเขาโอนให้ก่อนโอนให้ก่อนวันที่9ใช่ไห
0: ม
2: วันที่9ก็พรุ่งนี้7 8ก็ผู้สูงอายุก็จะได้เงินอีกนะครับแล้วก็เขาบอกให้ผู้สูงอายุก็บริหารจัดการเงินให้ดีก็แล้วกันเพราะว่าเดือนหน้าจะไม่มีมากขนาดนี้แล้วนะจะคงเหมือนเดิมแล้วนะครับเป็นห่วงไม่อยากให้พี่น้องประชาชนของเราเดือดร้อนในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้าเพราะว่าแน่นอนฝนก็ต้องมาแน่นอนนะครับแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนนะ
0: ไปกันที่ต่างประเทศเลยนะค
2: ุ
0: ณไปกันที่เซเนกัลคุณ
2: เ
0: ขาบอกว่าฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันในกรุงดากาและก็หลายพื้นที่ของประเทศค่ะซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ได้รายงานว่าเซเนกัลนั้นเป็นอีกหนึ่งประเทศอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกซึ่งต้องบอกว่าเกิดฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมเนี่ยฉับพลันเลยโอ้โหส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศนั้นได้รับผลกระทบแล้วก็มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายเลยนะซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้นะถนนถูกตัดขาดบ้านเรือนได้รับความเสียหายเพราะว่าน้ำท่วมแบบหนักมากคือแบบตั้งตัวไม่ติดซึ่งเซเนกัลนั้นจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนน่ะสิ้นเดือนนี้ แต่ดันมาเจอน้ำท่วมหนักณตอนนี้ซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีของเซเนกัลบอกว่าถ้าฝนไม่หยุดตกนะน้ำก็จะเพิ่มขึ้นอีกก็ภาวนาซึ่งทางด้านของอุตุนิยมของเซเนกัลก็บอกว่าดูจากเรดาร์เนี่ยน่าจะมีฝนอีกโอ้โหตอนนี้เขาก็เลยมีการเตรียมอพยพพี่น้องประชาชนต่างๆคุณคือแบบเร็วตั้งตัวไม่ทัน
2: ใช่ใช่นะเกี่ยวฝนเนี่ยเรียกว่าช่วงนี้บางประเทศก็เนาะหน้าฝนเนี่ยฝนตกไม่หยุดก็เหมือนกับบ้านเรานั่นแหละนะครับไปถึงจีนกับสหรัฐอเมริกาสักหน่อยหนึ่งคุณซึ่งตอนนี้นะครับจีนกับสหรัฐก็เหมือนกับว่ากำลังเจตพูดคุยกันอยู่อะไรประมาณนี้แหละซึ่งตอนนี้ทั้งสองประเทศนี้เขาตกลงกันว่าจะให้ผู้นำแต่ละประเทศไปชมสถานที่เก็บนิวเคลียร์ของกันและกันคุณ
0: ฮะ
2: นิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์แหละประมาณนั้นซึ่งกันและกันประมาณว่าจีนก็ไปดูที่เก็บของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็ไปดูของจีนทีนี้จะได้ไม่ต้องเป็นความลับว่าคุณมีนิวเคลียร์อะไรมั่งมากน้อยขนาดไหนอะไรประมาณเนี้ย
0: เขาให้ดูหมดไหมล่ะ
2: ก็นั่นแหละนั่นก็ไม่รู้สินะอันนั้นก็ไม่รู้สินะแต่ว่าแบบให้ดูให้กันและกันเขาบอกว่าจีนและสหรัฐจะหารือแนวคิดการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนเข้าเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์ของกันและกันโดยสหรัฐเตรียมผลักดันประเด็นดังกล่าวในการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศภายในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับซึ่งรายงานจีนรายงานของทางการจีนก็บอกว่าจีนเป็นฝ่ายเสนอแนวคิดดังกล่าวในการหารือกับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐโดยมีการพูดถึงการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแห่งชาติของกระทรวงพลังงานสหรัฐและสถานที่ในลักษณะเดียวกันของจีนก็ประมาณว่าแลกเปลี่ยนกันนะคุณไปดูของเขาเขาไปดูของคุณแล้วคุณทำยังไงอะไรแล้วนะเขาจะคิดยังไงก็แล้วแต่แค่เปิดเผยเปิดเผยเท่านั้นเอง
0: ทั้งสองฝ่ายก็พยายามเยียแบบเราไม่มีความลับต่อกันเราเป็นมิตรที่ดีต่อกัน
2: เ
0: ราเปิดเผยทุกอย่างแม้กระทั่งอาวุธนิวเคลียร์
2: นิวเคลียร
0: ์คุณสบายใจได้นะเราเป็นมิตรกับคุณนะ
2: ใช่คุณมีเท่าไหร่อันนี้มีเท่าไหร่เปิดเผยกันได้
0: คุณมีเท่าไหร่น้อยฉันไม่เดี๋ยวจะให้เพิ่ม
2: หรือไม่อันของคุณมันมีแบบที่แบบ อะไรนะ
0: อลังการ
2: ยิ่งใหญ่พอลูกเดียวทั้งทั้งประเทศ
0: เรา
2: แลกกันไหมอะไรประมาณนั้นแหละ
0: ว่ากันไป
2: ก็เหมือนกับถ้าพูดถึงอเมริกากับอิหร่านซึ่งตรงนี้เขาอยากจริงๆอยากจะรู้เหมือนกันว่าอิหร่านเขามีนิวเคลียร์อะไรกันมากมายซึ่งตามข่าวว่าอิหร่านก็มีนิวเคลียร์มากมายซึ่งยังไม่ได้มาใช้ตอนนี้นะอะไรประมาณนี้ก็เลยเกี่ยวกับนิวเคลียร์ทั้งสองประเทศนี้เขาดีกันก็เลยอยากจะรู้ของคุณมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอะไรแบบนี้อ่ะคุณ
0: นะดูกันแล้วก็ลองไปสำหรับอิหร่านกับสหรัฐเขาก็พยายามพูดคุยไงเขาถึงไม่ได้ให้ดูเรื่องของอาวุธนะหรือว่าต่อไปในอนาคตถ้าพูดคุยไม่ลงตัวแล้วจริงๆอ่ะเขาอาจจะต้องใช้อาวุธหนักหรือเปล่าน
2: ั่นแหละอาวุธหนักจะออกมาก็ตอนนั้นแหละตอนที่แบบไม่ไหวสุดๆแล้วแหละคุยไม่ลงแล้วก็แบบแต่ละประเทศก็สุดๆแล้วแหละคุณไปโจมตีเขาเขาก็ไปโจมตีคุณแต่ว่าตอนนี้เชื่อนะหนักๆอาวุธหนักๆยังไม่มีใครออกมาโชว์เลยนะคิดว่าแต่ละประเทศคงมีอาวุธหนักๆทั้งนั้นแหละแต่ว่ายังไม่ได้โชว์ตอนนี้อาจจะโชว์ในตอนจบก็แล้วอาจจะโชว์ในตอนจบเลยคุณ
0: เก็บไว้ก่อนเมื่อถึงรบฉันถึงเราออกมาอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่ไม่งั้นจะเป็นจะเป็นแบบเขารู้เลยว่าของเราขนาดไหน
0: จีนกับสหรัฐเขาอาจจะบอกว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งก็ได้นะ
2: ใช่
0: ว่ากันไปนะ
2: ก็เนี่ยเขาถ้าพูดรู้เรื่องก็อะไรต่อมีอะไรก็ดีก็อยากจะให้อิหร่านกับอเมริกาก็พูดคุยแบบเหมือนกับจีนนี่แหละสมมติว่าถ้าอัตรัฐบอกว่าอยากจะดูนิวเคลียร์ของคุณมีอะไรมั่งอะไรประมาณนั้นแหละ
0: ฝากแล้วไม่ให้ดู
2: แล้วก็อิหร่านบอกก็ผมก็อยากจะดูของคุณเหมือนกันว่ามีอะไรบ้างก็เจรจาถ้าเจรจากันได้เหมือนกันแบบเนี้ย
0: ถ้าขอดูนิวเคลียร์แล้วจบเนี่ย
2: จบแล้ว
0: นี่ว่าพอดูแล้วเฮ้ยมันมีเยอะว่ะอะไรแบบนี้ก็เลยแบบยังพอดีกว่าอะไรแบบนี้เหรอ
2: เออก็นั่นแหละก็ไม่รู้แหละว่าจะเป็นยังไงแต่นี่ดูสิจีนกับอิหร่านเพราะว่าตอนแรกๆสงครามนี้ขึ้นมาปาบอกว่าเว้ยๆว่าจีนเยอะเหมือนกับเข้าข้างอิหร่านเออก็เหมือนไปเสริมอิหร่านเออ
0: ทางด้านของสหรัฐก็เลยไปเยือนจีน
2: เออก็อยากจะรู้ว่าเขามีอะไรดีนะทำให้เราแบบเราต้านไม่ไหวอะไรประมาณนี้แหละ
0: เพราะว่าเอาจริงๆจีนกับสหรัฐณตอนนี้ก็คือคู่แข่งอันดับหนึ่งของการและการ
2: ใช่ของการและการอยู่
0: คราวนี้นั้นจีนก็เลยไปบอกว่าจีนเข้าข้างอิหร่านในขั้นต้น
2: ขั้นต้น
0: สหรัฐก็เลยบอกว่าขอไปเยือนจีนอย่างเป็นทางการ
2: นั่นแหละก็ทำให้ทางอิหร่านก็เลยเอ๊ะคุณนั้นอยู่กับข้างเราอะไรประมาณนี้แล้วอันนี้อะไรอยู่ครั้งนี้แต่จีนก็เขาไม่อยู่ข้างใดข้างหนึ่งไง
0: เขา
2: เป็นกลางอยู่
0: คือมิตรประเทศไหนไปเราก็ต้อนรับ
2: เราไม่ได้กีดกันไง
0: นะนี่ในส่วนของเรื่องราวข่าวต่างประเทศมาดูในส่วนของกีฬา
2: ปัญญาวิเศษ
0: ร้องเพลงมาเชียร์นะคือต้องบอกว่าเอเชียนเกมจบแล้วคุณ
2: จบแล้ว
0: นักกีฬาก็กลับไปยังประเทศไทยแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละจังหวัดคุณก็มีการแห่ฮีโร่ของตัวเอง
2: ของตัวเอง
0: จังหวัดไหนที่ต้องบอกว่ามีฮีโร่ไปคว้าแชมป์ได้เหรียญกลับมาเนี่ยก็แห่กันยิ่งใหญ่อลังการนะอย่างเช่นเมืองคอนนะก็นักวอลเลย์บอลสาวก็เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการนักมวยนักเทควันโดต่างๆคุณก็แห่กันโอ้โหอลังการ
2: อลังการ
0: เรามาดูกันดีกว่านะเพราะว่าทางด้านของรัฐบาลบอกว่าหลังจากที่แข่งขันเอเชียนเกมจบสิ้นแล้วจะโอนเงินอัดฉีด
2: เงินรางวัล
0: ให้กับทัพนักกีฬานั้นภายใน7วันนะซึ่งล่าสุดค่ะเขาบอกว่าทางด้านของททนั้นก็ได้เปิดยอดอัดฉีดทัพนักกีฬาในการคว้าเหรียญในครั้งนี้คุณ52เหรียญในเอเชียนเกม2026นะเงินรางวัลรวมแล้วคุณ 236.6 ล้านบาทนี่นะซึ่งถูกแบ่งออกนักกีฬานั้นเหรียญทอง2ล้านบาทใช่ไห
2: ม
0: ทั้งหมดเนี่ยก็165ล้าน5แสนบาทคุณนี่ในส่วนของนักกีฬานะ
2: ครับ
0: นักกีฬาในส่วนของผู้ฝึกสอนก็ต่างหากนะเพราะว่าผู้ฝึกสอนแต่ละชนิดกีฬาจะได้ไม่เหมือนกัน
2: แบ่งสัดส่วนกัน
0: ผู้ฝึกสอนนั้น27ล้าน50,000บาทก็คือได้ 20% ของนักกีฬาสำหรับนักกีฬาประเภททีมแต่ถ้าประเภทบุคคลอะไรก็ว่ากันไป
2: บุคคลประเภทเดียว
0: แล้วว่าสัดส่วนเขาแตกต่างกันแล้วก็สมาคมก็จะได้ด้วยนะคุณสมาคมมันได้ 30% ของยอดเงินที่นักกีฬาได้รับสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทเขาบอกว่าเนี่ยนะจะมอบภายใน7วันเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สร้างผลงานให้กับประเทศไทยคุณก็บอกว่าในครั้งนี้นะน้องๆก็บอกเลยสร้างชื่อเสียงแบบเกินเป้ามาก
2: ๆ
0: หลายๆคนบอกว่าเนี่ยกีฬาที่ตั้งเป้าก็ไม่ได
2: ้
0: ส่วนกีฬาที่ไม่ตั้งเป้านั้นได้ฉะนั้นจริงคุณอันนี้เราต้องยอมรับนะบางชนิดกีฬาเราก็ไม่ได้ตั้งเป้าไว
2: ้
0: บางชนิดกีฬานั้นเราตั้งเป้าเอาไว้แต่ก็ได้ไม่ตามเป้าเช่นเดียวกันนะก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของกีฬามีแพ้มีชนะแล้วแต่จังหวะและโอกาสในช่วงเวลานั้นๆซึ่งก็ต้องบอกว่าสำหรับทัพนักกีฬาไทยก็ทำผลงานอย่างดีแล้วล่ะนะเตรียมตัวกันต่อนักกีฬาก็เก็บคะแนนกันต่อเพื่อที่จะไปโอลิมปิก
2: โอลิมปิก
0: ที่ LA
2: ที่ LA สหรัฐอเมริกาใช่ไหม
0: ถูกต้องนะอีก2ปีข้างหน้าแต่นักกีฬาจะไปโอลิมปิกได้จะต้องเก็บคะแนนให้ถึงตามที่เขากำหนดก็ต้องมีการแข่งรายการต่างๆเพ
2: ื่
0: อที่จะเก็บคะแนนถ้าคะแนนถึงก็จะได้ไปโอลิมปิก
2: ไปโอลิมปิก
0: นั่นแหละคุณซึ่งตอนนี้นักกีฬาก็จะต้องซ้อมต้องแข่งกันต่อ
2: ใช่ใช่คือแปลว่ามีรายการที่ไหนก็ต้องเข้าไปร่วมตรงนั้นเพราะจะเก็บคะแนนใช่ไหม
0: ถูกต้องและในส่วนของเอเชียนเกมจบไปด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศต่อมาคุณกับวอลเลย์บอลหญิง VNL 2027
2: 2027ปีหน้า
0: ปีหน้
2: า
0: ตอนนี้ได้ครบ19ทีมแล้วนะจ๊ะ
2: แล้วพูดถึงวอลเลย์นี่มันเร็วเพราะว่าเป็นกีฬาที่แบบทุกประเทศเขาจับตามองอะ
0: ถูกต้องนะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้รายชื่อของวอลเลย์บอลหญิง VNL 2027มีครบแล้ว19ทีม
2: 19ทีม
0: 19ทีมอันดับ1ก็คืออิตาลีอิตาลีบราซิลตุรกีสหรัฐอเมริกาโปแลนด์ญี่ปุ่นจีนเนเธอร์แลนด์รัสเซียเซอร์เบียแคนาดาเยอรมนีโดมินิกันเช็กฝรั่งเศสเบลเยียมไทยยูเครนสโลวีเนียซึ่ง19ทีมนี้ก็จะต้องไปจับฉลากแบ่งสายกันว่าจะไปอยู่สาย A B C ว่ากันไปเนาะแล้วก็ต้องบอกต้องรอลุ้นคุณเพราะว่าถ้าเราอยู่สายที่แข็งอาจจะไปไม่ถึงฝัน
2: ไม่ถึงฝัน
0: แต่ถ้าอยู่สายที่แบบอ่อนๆหน่อยก็อาจจะมีลุ้น
2: ใช่ใช
0: ่นี่แหละนะแต่ที่แน่ๆเราไปโอลิมปิกแล้วแน่ๆ
2: ใช่พูดถึงไปโอลิมปิกเนี่ยก็จะบอกว่าคือมันไม่มีที่ไม่แข่งอะเพราะการกระดับคัดเลือกตรงนั้นคือสายแข็งกันทั้งนั้นเลยแหละนอกจากว่าเราจะแข็งให้เหมือนกับเขาได้ไหมต้านเขาได้ไหมต้องให้ได้อ่ะเพราะแน่นอนแหละสายแข็งๆทั้งนั้นแหละที่ไปน่ะนะ
0: จะได
2: ้รับเลือกอ่ะแน่นอน
0: ว่าแต่ละทีมที่ไปจะต้องเป็นแชมป์ของแต่ละภาค
2: แต่ละภาคร
0: องแชมป์ของแต่ละภาคหรือว่าเป็นแชมป์ของแบบอย่างเช่นแชมป์ VNL รองแชมป์ VNL รองแชมป์อาเซียนอะไรแบบนี้คือมันจะเป็นส่วนใหญ่เป็นแชมป์ของแต่ละการแข่งขัน
2: ใช่
0: นั่นหมายความว่าในเมื่อคุณเป็นแชมป์คุณจะต้องแข็งพอสมควร
2: ถูกต้อง
0: คุณจะต้องแบบถ้าพูดแบบก็ต้องแข็งโป๊กไปเลย
2: ใช่นั่นแหละ
0: ใช่ไหมล่ะนั่นแหละก็ต้องรอลุ้น
2: แล้วอย่าบอกว่าพอไปได้โอลิมปิกแล้วสู้กับเขาไม่ไหวเพราะว่าแบบคะแนนห่างอ่ะแต้มห่างอ่ะคือแต่ละชนิดกีฬานะคือห่างกับคู่แข่งโดยสิ้นเชิงก็ไม่ไหวนะแต่ว่าแต่ถ้าสูสีสูสีเหมือนที่ผ่านมาใช่ไหมทุกชนิดกีฬาถ้าสูสีสูสีก็โอเคเราสามารถที่จะแข่งกับคู่แข่งแรงอ่ะได้เราต้านเขาได้ถึงแม้เราจะแพ้สมมุตินะ
0: คุณบอกไม่ใช่เหรอ
2: ว่า
0: ถ้าเราเจอทีมแข็งเราก็จะแข็ง
2: ก็
0: ถ้าเราเจอทีมที่แบบอ่อนเราก็จะอ่อน
2: ใช่นี่กลัวแบบนี้กลัวพอทีมแข็งเราต้านเขาไม่ไหวจนคนไปอะไรประมาณนั้นต้านยังไงก็ไม่ไหวอะไรก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเนี่ยคุณอาจจะสูสีสูสีโอเคถ้าเรารู้แหละเขาแข็งมากใช่ไห
0: ม
2: เราสู้กับเขาได้แค่นี้แล้วก็พอใจละอะไรประมาณนี้คุณแหมเราดีเอเชียใช่ไหมจะไปสู้กับพวกอะไรนะเอเชียกับยุโรปมันอะไรไหมกระดูกมันก็ไม่เหมือนกันและคุณความแข็งแรงอะไรก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ถ้าเราได้เข้าไปสู่ตรงนั้นแล้วก็ถือว่าเราก็ไม่ใช่ย่อยเราก็สุดยอดเราก็เก่งมากเก่งมาก
0: จริงแค่เราผ่านไปได้เราก็ถือว่าเราก็แบบหนึ่งในตองอูเหมือนกัน
2: ถูกต้อง
0: เราคือหนึ่งในแชมป์ของอาเซียนที่เราจะไปลุยโอลิมปิก
2: ใช่
0: เราก็มีดีกรีไม่แพ้เขา
2: ถูกต้อง
0: แล้วเราจะยอมแพ้ได้ยังไง
2: ถูกต
0: ้
2: อง
0: นะ
2: สู้ลูก
0: น้องๆเหล่านี้ก็แต่ละคนนะตอนนี
2: ้
0: ก็คือแยกย้ายไปเล่นอาชีพกันก่อนในหลังจากที่
2: ฝึกภายในตัว
0: คุณเอาจริงๆนะ ไปเล่นอาชีพกลับมาแต่ละคนโอ้โหฝีมือนี่ฉกาจฉกรรจ์กลับมานะ
2: เออได้แล้วก็ถือว่าเป็นการฝึกในตัวไงเออ
0: ไปหาประสบการณ์แต่ละประเทศเนี่ยกลับมาฝีมือเนี่ยพัฒนาขึ้น
2: ใช่ๆ
0: เยอะเลยทีเดียวนะด้วยประสบการณ์ต่างๆก็ให้กำลังใจสำหรับน้องๆนักกีฬาทุกคน
2: ทุกคนทุกชนิดกีฬา
0: คุณทิ้งท้ายว่ามาสิ
2: อ๋อทิ้งท้ายคือเนี่ยภาคใต้บ้านเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมสถานที่ที่จะ
0: รับเสด็จ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จมาที่จังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคมและวันนี้วันที่7แล้ววันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะครับซึ่งพระองค์ท่านจะมาพระราชเสด็จพระราชทาน
0: รางวัล
2: แก่ผู้ชนะทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งพระองค์ท่านก็จะเสด็จมาทุกปีนะครับที่มัสยิดกลางจังหวัดนราจังหวัดปัตตานีนะครับรวมถึงมีการพระราชทานรางวัลที่ดีเด่นของจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งตอนนี้จังหวัดปัตตานีเขาบอกว่าวันนี้วันที่7แล้วนะเพราะว่า 100% ละทุกพื้นที่ 100% ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีบอกว่าทุกจุดต้องเรียบร้อยต้องเรียบร้อยเพราะว่าเนี่ยเลือกแค่วันสองวันแล้วต้องเรียบร้อย
0: เพราะว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการซ้อมเสมือนจริงอะไรอีกต่างๆมากมาย
2: ใช่ใช่นะครับซึ่งจังหวัดนราธิวาสของเราก็ต้องก็เช่นเดียวกันนะครับก็ทางจังหวัดปัตตานีก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมรับส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้นะครับ
0: ค่ะคนเวลาหมดแล้ว
2: หมดแล้วเหรอ
0: หมดแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้
2: ครับผม
0: วันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา

ความแบบว่าแถวบ้านก็พอจะได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์บอกข่าวเพื่อว่าไปธุระทางนั้นใช่ไหมครับไปธุระทางนั้นก็จะได้ไปร่วมกันทำบุญด้วยดีไหมเดี๋ยวนี้ทำบุญนี่ง่ายมากเลยนะครับบางทีก็เวลาแจ้งเข้ามาบอกว่าเราฝากทำบุญไปด้วยบางทีก็ให้ QR code มาของวัดเลยให้ QR code มาแล้วก็สแกนทำบุญเห็นไหมเราอยู่ยะลาเราอยู่ปัตตานีเราอยู่5จังหวัดเนี่ยแต่เราสามารถไปร่วมทำบุญที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะจังหวัดแพร่จังหวัดเชียงรงเชียงรายอะไรเดี๋ยวนี้ได้หมดเลยนะฉะนั้นความศรัทธาของเรามันไปได้ไกลนะครับหลายๆท่านก็บอกว่าเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะเดี๋ยวนี้ทำบุญไปยังต่างประเทศวัดต่างประเทศก็ได้ด้วย ชอบอ่ะเดี๋ยวนี้เห็นในเรื่องของตรงนี้แล้วมีความรู้สึกว่าถ้ามีสิ่งใดที่จะให้ทางรายการเช้านี้ที่สบต.เป็นโซ่ข้อกลางนะ1ทั้งโซ่ข้อกลาง2เป็นในเรื่องของการร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวมาให้สุชาติได้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้นำเรื่องราวข้อมูลข่าวสารเนี่ยมาบอกกล่าวมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมเห็นอะไรแวบๆเดี๋ยวเก็บซ่อนก่อนไม่ได้แล้วผู้ชายผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไม่ได้ต้องเก็บก่อนมันรออยู่ถ้าดูในเพจเนี่ยมันจะรออยู่เก็บไว้ว่าสายตานิดหนึ่งเอ๊ะมันมีอะไรรออยู่ตรงข้างใต้สอบตอยู่หยิบออกเร็วอินได้กล่าวขึ้นมานะครับอย่างไรก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมานะโอกาสนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงเวลานี้เนี่ยเราก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าฝนฟ้าอากาศเนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่มเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ของเราแล้วนะครับเริ่มขยับมาแล้วก็หลักๆเนี่ยให้เราดูทางเหนือเป็นหลักแล้วกันนะครับทางภาคเหนือถ้าเกิดบอกว่าหนาวจัดเนี่ยหมายความว่าบ้านเราอาจจะมีฝนตกหนักถ้าหนาวแบบหนาวประจำทุกปีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคน่าจะไม่มีในเรื่องของผลกระทบเกี่ยวกับในเรื่องของฝนฟ้าอากาศบ้านเราสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันด้วยแล้วกันนะเพราะว่าทั้งในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับทั้งในเรื่องของการเตรียมการเฝ้าระวังณขณะเนี้ยหลายๆพื้นที่ตอนนี้ก็มีการเฝ้าระวังนะครับรวมถึงการเตรียมความพร้อมถ้าพูดถึงโซนบ้านผมละกันอ่ะโซนบ้านผมแถวสเต็งนอกเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านแถวสเต็งนอกตอนนี้เขาเตรียมความพร้อมแล้วนะส่วนในส่วนของท้องถิ่นเองตอนนี้ก็เร่งแล้วล่ะครับในการขุดลอกท่อรวมถึงการซ้อมแผนรับมือน้ำท่วมนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็บอกกันว่าก็จะเริ่มมีความรู้สึกว่าฝนเนี่ยก็จะเริ่มมาแล้วตอนนี้ชาวบ้านนะครับแถวสเต็งนอกเนี่ยเขาก็มีการเตรียมความพร้อมผมก็เตรียมความพร้อมแล้วเช่นกันนะครับเตรียมความพร้อมในเรื่องของอะไรอันไหนที่ไม่สามารถยกไว้ที่สูงได้นะครับก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการป้องกันนะครับทำยังไงให้มันพ้นจากระดับน้ำที่มันท่วมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ยกให้มันสูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้ของเบาๆเนี่ยก็จะยกขึ้นไว้ที่สูงได้มากเลยนะครับแต่คราวนี้ก็นี่แหละครับถ้าในส่วนที่บ้านของเรามีผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้ป่วยติดเตียงอะไรอย่าให้ท่านอยู่เลยครับพาท่านออกมานะครับช่วงเวลานั้นก็รีบประสานนะครับให้ทางกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยเพราะว่ามันติดต่อได้ง่ายไงให้เขาพาไปที่ศูนย์อพยพดีกว่านะครับเมื่อไหร่ที่มีการประกาศว่าตอนนี้ศูนย์อพยพเปิดแล้วรีบพาเขาออกจากพื้นที่ไปเลยดีกว่านะครับบางทีเราก็เห็นช่วงใช่ไหมครับเห็นช่วงที่ฝนตกหนักๆแล้วก็ขนย้ายกันไปโอ้เป็นอะไรที่เราก็ต้องลุ้นนะว่าอย่าพลาดนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่พลาดหรอกแต่ความรู้สึกเราบอกว่าอย่าพลาดนะฉะนั้นในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงอะไรขอให้ไปอยู่ที่ศูนย์อพยพจะดีกว่านะครับเพราะว่าเราก็ทราบว่าตั้งแต่อุทกภัยที่มันเกิดขึ้นมาในพื้นที่ของจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราในรอบปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความเสียหายนะครับทั้งในเรื่องของทรัพย์สินทั้งในเรื่องของอุหลายสิ่งหลายอย่างแหละซึ่งแม้แต่คุณต่วนสาเร่นะครับคุณต่วนสาเร่เนี่ยซึ่งเป็นชาวบ้านหมู่ที่12เอ้าหมู่เดียวกับผม กล้าอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าจากบทเรียนความเสียหายใน2ปีที่ผ่านมาปีนี้ชาวบ้านมีความกังวลใจเป็นอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์มีความไม่แน่นอนและเกรงว่าจะหนักเหมือนพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยโดยชาวบ้านต
ต่างต้องปรับตัวและเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเก็บข้าวของไว้บนที่สูงรวมถึงการย้ายรถจักรยานยนต์ขึ้นไว้บนบ้านคือไปไว้ชั้นบนเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อป้องกันความเสียหายถ้าเกิดว่าหากเกิดเหตุน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถออกนอกบ้านได้ก็จะประสานนะครับไปยังเทศบาลนะครับทางเทศบาลสตึกนอกนะครับก็ตอนนี้บอกว่าก็ติดตามนะครับก็ติดตามอย่างตัวเองก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับผ่านระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินแม้แต่เซบอดแคสต์ในส่วนของมือถือนะครับส่วนคุณสุมาลีนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านหมู่ที่9สเต็งนอกนะครับท่านก็กล่าวด้วยความกังวลใจว่าแม้ทางราชการนะครับช่วงเวลานี้จะมีการขุดลอกนะครับมีการขุดลอกเพื่อระบายน้ำแล้วแต่ว่าเหตุการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาก็ยังคงทำให้เกิดการเขาเรียกว่าน้ำมันรอระบายใช่ไหมครับก็เลยสร้างความอาจจะเกิดสร้างความผวานี่แหละให้กับชาวบ้านที่ต้องตื่นมาพบกับระดับน้ำที่มันสูงขึ้นซึ่งปีที่ผ่านมาน้ำท่วมหนักนะครับคุณสุมาลีบอกว่าน้ำท่วมหนักเหมือนทะเลเลยแหละข้าวของเสียหายเอาไม่ทันปีนี้พอฝนตกนิดเดียวก็เริ่มกังวลใจแล้วก็ใจหายทุกครั้งนะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องรีบยกพวกตู้เย็นโทรทัศน์เอ่ยเครื่องซักผ้าเอ่ยแล้วก็ที่นอนเอาไว้ที่สูงก่อนส่วนตู้เสื้อผ้าแล้วก็ของชิ้นใหญ่ที่ไม่สามารถยกได้ก็ต้องปล่อยไปตามสภาพละครับเพราะว่าที่บ้านของคุณสุมาลีบอกว่าพื้นที่บ้านค่อนข้างแคบนะครับเมื่อเกิดเหตุก็ต้องลุยน้ำเชี่ยวนะครับออกไปซื้อของใช้จำเป็นแม้จะลำบากนะครับแต่ก็บอกว่าตัวเองก็จะไม่ไปศูนย์นะครับเพราะว่ายังเป็นห่วงบ้านแต่ต้องดูก่อนนะครับผมว่าหลายสิ่งหลายอย่างเองบอกว่าไม่ออกจากบ้านพักเนื่องจากว่าเป็นห่วงบ้านแต่พอเอาจริงๆแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็ต้องออกครับแต่ว่าใจหนึ่งก็คือผมคุยกับพี่สุมาลีตรงนี้เลยแล้วกันเนาะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยออกมาดีกว่านะครับเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าเราเห็นข่าวใช่ไหมครับที่บางทีน้ำมันท่วมจนถึงชั้น2แล้วก็เวลากู้ชีพเนี่ยเขาจะลงไปช่วยเนี่ยเขาก็ต้องเสี่ยงอันตรายตรงนั้นไปด้วยนะครับบางทีเราไม่อยากได้ยินคำพูดคำว่าไม่ต้องห่วงน้ำมาขนาดนี้ไม่เป็นไรฉันขออะไรอย่างนั้นเลยอย่างนี้ไม่เอานะครับอย่างน้อยก็สิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็อยากให้ทุกท่านได้ดูแลนะครับได้เราจะได้ดูแลในเรื่องของการใช้ชีวิตของท่านนะอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงอย่างนั้นนะครับซึ่งในหลายสิ่งหลายอย่างเองนะครับหรือแม้แต่ณขณะนี้ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเองเนี่ยทางยะลาณขณะนี้ก็มีการตั้งรับนะครับในเรื่องของภัยพิบัติด้วยเช่นกันซึ่งเมื่อวานนี้โดยทางท่านมูฮัมหมัดสันติพิมุกท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเมื่อวานนี้ท่านมีภารกิจนะครับไปท่านมีภารกิจที่ผู้บากโกยครับที่สวนขวัญเมืองของเรานี่แหละนะครับในการเปิดฉากการฝึกซ้อมปฏิบัติการซ้อมแผนการรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมและอุปกรณ์ให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็รวมถึงอุทกภัยในพื้นที่ซึ่งกำมุ่งเน้นการเจรนายศักยภาพของเปอร์มูดอเปอร์มูดอเป็นใครเปอร์มูดอไม่ใช่เราเรียกว่าไม่ใช่ฮีโร่ของใครเลยแต่เปอร์มูดอเนี่ยถือว่าเป็นพลังอาสาในพื้นที่นะครับที่เพราะว่าเราก็ทราบอย่างหนึ่งว่าสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทุกปีมันหนักทุกปีแล้วก็ทุกประเทศก็ต้องพบเจอเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ช้าก็เร็วฉะนั้นเป้าหมายนะครับเป้าหมายของท่านมูฮัมหมัดสันติพิมุกนั่นก็คือการฝึกนะครับทีมเปอร์มูดอในการช่วยเหลือภัยพิบัติดังกล่าวนะครับก็คือน้องๆเยาวชนนะครับแล้วก็วัยรุ่นในตอนนี้เราเห็นบ่อยนะครับที่น้องๆเยาวชนแล้วก็วัยรุ่นในพื้นที่เนี่ยจะมาร่วมกันเป็นอาสากู้ภัยนะครับหลายคนก็มาเป็นอาสากู้ภัยหลายคนก็มาทำเกี่ยวกับในเรื่องของจิตอาสาในเรื่องของดังกล่าวซึ่งสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับเราก็มีความรู้สึกอย่างนึงว่าให้เปลี่ยนจากผู้มีเพียงพละกำลังน้องเขามีพละกำลังอยู่แล้วก็ดึงเขาเหล่านั้นแหละครับมาเป็นกำลังหลักอาสาที่เราพร้อมจะมอบทักษะกู้ชีพอย่างถูกต้องเพื่อที่จะเสริมทัพการทำงานของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งไม่ใช่ว่าน้องเข้ามาแล้วเราประดับตำแหน่งอะไรให้เขาไม่ใช่อย่างนั้นนะน้องก็จะต้องมาผ่านกระบวนการในเรื่องของการฝึกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทีมสมาคมกู้ภัยทางน้ำชายแดนใต้ในการใช้สถานที่จำลองนะครับมาเสมือนจริงเลยเอาพื้นที่สถานที่จำลองมาแต่ว่าทำเปรียบเสมือนสถานการณ์จริงเลยนะครับ
ทั้งในเรื่องของการฝึกทักษะการใช้เชือกการผูกเงื่อนต้องรู้ด้วยนะครับว่าจะผูกยังไงจะแก้เงื่อนอย่างไรนะครับรวมถึงการยึดโยงดึงลากอะไรกันแล้วแต่ต้องเรียนรู้น้องทีมเปอร์มูดอนนี่ต้องรู้นะครับอีกทั้งในเรื่องของการช่วยเหลือคนเดินผ่านสายน้ำเชี่ยวว่าจะมีวิธีการช่วยเหลือเขายังไงไอ้ทางสายน้ำเชี่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะเห็นหลากหลายพื้นที่เนี่ยก็จะมีในเรื่องของน้ำเชี่ยวด้วยให้ประเมินทั้งในเรื่องของความเร็วของน้ำคำนวณระดับความลึกรวมถึงเทคนิคการเคลื่อนที่ข้ามสายน้ำเชี่ยวอย่างปลอดภัยเห็นไหมไม่ใช่ง่ายๆคือน้องมีกำพละกำลังน้องมีกำลังแต่จะมาฝึกทักษะเพิ่มเติมให้กับน้องและน้องก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ประมาทนะครับรวมถึงฐานการลำเลียงผู้ป่วยแล้วก็กลุ่มเปราะบางซึ่งจะมีการซักซ้อมขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กแล้วก็รวมถึงผู้สูงอายุจากเรือท้องแบนขึ้นสู่รถ EMS หรือว่ารถฉุกเฉินนี่แหละนะครับรวมถึงทักษะการใช้วิทยุสื่อสารนะครับแล้วก็รวมถึงระบบบัญชาการนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับฉะนั้นก็เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลากหลายพื้นที่ก็จะมีทีมน้องๆทีมเปอร์บูดอนนี่แหละก็คือน้องๆเยาวชนนะครับน้องๆเยาวชนวัยรุ่นในพื้นที่ที่จะมาร่วมทีมเปอร์บูดอนในการที่จะมาร่วมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราแต่ในส่วนของเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ขออนุญาตนำเสนอข่าวนี้เลยได้ไหมชอบมากนะครับชอบมากตรงที่ว่าท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตนะครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ไปพบปะนะครับไปร่วมพูดง่ายๆว่าไปเจอกับทีมของชมรมผู้สูงวัยนะครับผู้สูงวัยจังหวัดยะลานะครับซึ่งณวันนั้นเองนะครับทางชมรมกลุ่มผู้สูงวัยชาวยะลาเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมของเขาแล้วเขาก็ทำกิจกรรมอันนี้ขึ้นมานั่นคือกิจกรรมดนตรีดีลาดในสวนนะเขาจัดกันที่เนี่ยคือแต่ละคนมาดอกไม้แต่ละดอกบานสะพรั่งเลยบานสะพรั่งเลยกับกิจกรรมตรงนี้แล้วก็ทางท่านรองชนะทันแสงพุ่มนะครับท่านรองเลขาธิการรักษาราชการเลขาธิการสอบตนะครับท่านเดินทางไปร่วมพบปะนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งสร้างรอยยิ้มนะครับสร้างความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับพี่ๆนะเรียกผู้สูงวัยไม่เอาละเรียกให้พี่ๆดีกว่านะครับพี่ๆผู้สูงวัยในพื้นที่เนี่ยท่านก็โซโล่เลยครับขออนุญาตครับขออนุญาตขับร้องผลงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้บรรยากาศในวันนั้นมันคึกคักไปด้วยดนตรีด้วยความสุขนะครับที่ได้มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ในกลุ่มของพี่ๆผู้สูงวัยเองเนี่ยเขาก็แต่ละคนก็ชอบนะโอ้เดินหน้ามาเลยเดินหน้าเข้ามามอบดอกไม้ในขณะที่ท่านชนทันแสงพุ่มเนี่ยกำลังขับร้องเพลงอยู่เพลงนี้ถูกใจมากนะครับหลายท่านบอกว่าเพลงอะไรเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาฟังกันเองนะครับเดี๋ยวไปดูในเพจข่าวสบต.ของเราสนุกสนานมากนะครับซึ่งก็ถือว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายและเรามีความสุขเรายิ้มเราหัวเราะแบบนี้มันก็สร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของสุขภาพของเราด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นก็ต้องขอบคุณทีมผู้บริหารนะครับอันนี้ในส่วนของยะลาแต่ผมเชื่อว่าในหลายพื้นที่เองก็มีการจัดกิจกรรมในเรื่องของดังกล่าวอยู่แล้วซึ่งจะมีการเปิดพื้นที่กลางนะครับให้กับกลุ่มผู้สูงอายุรวมถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปเนี่ยให้มาใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมร่วมกันใครที่มีแรงนะครับเทศบาลเขาก็สนับสนุนในเรื่องของการทำลานกิจกรรมแอโรบิกใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็บอกแอโรบิกยังไม่พอต้องแอโรบิกที่จะต้องแบบสวนลุมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเต้นแบบ1 2 3 4นับ8อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เอาให้ทันแล้วกันผมว่าบางทีผมยังเต้นไม่ทันเลยยังสู้พี่ๆป้าๆหลายๆคนไม่ทันเลยเขาเต้นแบบไวมากนะครับในเรื่องของการออกกำลังกายแต่ว่าในเรื่องของดนตรีรีลาดในส่วนของชมรมรีลาดเทศบาลนครยะลาที่เขาจัดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ก็เราก็ทำให้เห็นว่าทั้งในเรื่องของการออกกำลังกายทั้งในเรื่องของรีลาดด้วยนะครับเต้นเป็นไหมรีลาดว่าจะไปยืนอยู่ไว้แกเต้นดีลาดคือมันออกกำลังกายง่ายๆแล้วมันมีสเต็ปในเรื่องของการหมุนการอะไรกันแล้วแต่ผมว่าดีอ่ะนะครับฉะนั้นก็กิจกรรมดีๆเหล่านี้ครับนะเมื่อวันนั้นก็ท่านชนะทันแสงภูมิก็มีความสุขด้วยเช่นกันนะครับท่านชนะทันแล้วก็รวมถึงทีมงานนะครับวันนั้นเนี่ยสนุกสนานมากอย่างน้อยก็ไปช่วยกันเติมรอยยิ้มแล้วก็เติมความสุขให้กับพี่น้องที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับช่วงหน้าของรายการเราจะไปพบกับในเรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่ทางท่านรองชนทันแสงพุ่มนำทีมผู้บริหารของสอบต.ในการเข้าคารวะนะครับแล้วก็แสดงความยินดีแม่ทัพภาคที่4คนใหม่นี่นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารอีกหลากหลายแต่ถ้าเกิดว่าจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับหรือจะโทรมาหาสุชาติก็ติดต่อมาได้นะครับที่073-274-711ฉะนั้นช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับ

ะครับมาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กันต่อนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของที่ทางท่านรองชนะทันแสงคุ้มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ครับท่านได้เป็นท่านแนะนำคณะนะครับไม่ใช่ได้เป็นท่านแนะนำคณะผู้บริหารของสอบต.ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.นะครับแล้วก็รวมถึงผู้ช่วยเลขาธิการผู้ช่วยสอบต.ครับผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.ที่มาจากกระทรวงกรมอะไรอย่างเงี้ย ก็มาร่วมด้วยนะครับรวมถึงท่านผู้อำนวยการกองและกลุ่มงานของสอบต.เองในการเข้าคารวะและแสดงความยินดีต่อพลโทชาคิดอุจรัตนะนะครับในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ครับซึ่งก็ได้ร่วมกันนะครับในการหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายความมั่นคงกับฝ่ายพัฒนานะครับเพื่อที่จะดูแลรวมถึงการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็การสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในการดังกล่าวครับโดยทางท่านรองชนะทันแสงพุ่มครับท่านได้กล่าวแสดงความยินดีต่อพลโทชาคิดอุจรัตนะซึ่งก็พร้อมเน้นย้ำนะครับถึงความสำคัญของการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานด้านการพัฒนาซึ่งโดยทางสอบต.เองนะครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็รวมถึงการทำงานร่วมกับกองทัพภาคที่4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนซึ่งทางท่านพลโทชาคิดอุจรัตนะนะครับท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านก็กล่าวว่ารู้สึกยินดีนะครับแล้วก็เป็นเกียรติที่คณะผู้บริหารของสอบต.ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนแล้วก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจนะครับพร้อมมองว่าการพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญครับในการสร้างความเข้าใจแล้วก็ความใกล้ชิดกันนะครับระหว่างฝ่ายความมั่นคงฝ่ายพลเรือนแล้วก็รวมถึงพี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะการทำให้พี่น้องประชาชนเห็นการทำงานร่วมกันนะครับว่าแต่ละฝ่ายไม่ใช่ต่างคนต่างทำแต่ให้เห็นว่าการทำงานก็จะเห็นว่าเราจะมีการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนซึ่งทางท่านแม่ทัพภาคที่4ครับก็ยังย้ำแนวคิดการเมืองนำการทหารนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าในความหมายของการใช้กระบวนการสร้างความเข้าใจเนี่ยการมีส่วนร่วมและการเปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาไม่ได้หมายถึงเรื่องของพวกพรรคการเมืองหรือว่าจะเป็นนักการเมืองเองนะครับพร้อมชี้ว่าบทเรียนจากการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในอดีตก็สะท้อนให้เห็นว่าความสำเร็จมันจะต้องเกิดจากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็รวมถึงพี่น้องประชาชนเองครับซึ่งทั้งนี้เองนะครับท่านแม่ทัพภาคที่4ยังได้น้อมนำแนวพระราชดำริและแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับที่ทรงให้ความสำคัญกับการเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะครับแล้วก็รวมถึงการเปิดโอกาสนะครับให้พี่น้องประชาชนมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาซึ่งก็มองว่าการทำงานของทางภาครัฐนะครับไม่จำเป็นต้องอยู่เบื้องหน้าเสมอไปแต่สามารถทำหน้าที่สนับสนุนทำหน้าที่ในการสร้างโอกาสและทำหน้าที่ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องประชาชนให้ลุกขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่ามันก็จะนำไปสู่การพัฒนาที่มีความยั่งยืนซึ่งทางท่านพลโทชาคิดก็กล่าวด้วยว่าในส่วนของสอบต.และบุคลากรในพื้นที่เนี่ยก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการทำงานที่อยู่เบื้องหลังการสร้างโอกาสการแก้ไขปัญหาและการสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมยืนยันว่าจะผลักดันความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งก็จะนำจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานนี่แหละมาร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งทางด้านนายชนะทันแสงพุ่มครับท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ก็กล่าวว่าทางสอบต.เนี่ยเราก็ให้ความสำคัญกับการประสานงานการปฏิบัติงานระหว่างฝ่ายงานด้านความมั่นคงแล้วก็รวมถึงงานด้านการพัฒนาเพื่อที่จะให้ทุกภาคส่วนนะครับเดินไปในทิศทางเดียวกันซึ่งท่านก็เชื่อมั่นว่างานพัฒนาเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนด้านความมั่นคง
โดยเฉพาะการดูแลพี่น้องประชาชนในระดับบุคคลครอบครัวหรือแม้แต่ชุมชนเองครับซึ่งในส่วนเบื้องต้นนี้ทางสอบตเองก็มีข้อเสนอในการพัฒนากลไกการทำงานร่วมกันในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลกลุ่มเปราะบางและครอบครัวการนำงานพัฒนาเข้าไปสนับสนุนผู้ที่มีกระบวนการสร้างสันติภาพตลอดจนนะครับการดูแลผู้ที่ได้รับการปลดล็อกทางกฎหมายซึ่งทางท่านก็บอกเพิ่มเติมว่าเราก็มุ่งนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อให้ครอบคลุมทั้งในเรื่องของที่อยู่อาศัยทั้งในเรื่องของการประกอบอาชีพการสร้างรายได้การเกษตรแล้วก็การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชนซึ่งหลักคิดนะครับที่ทางท่านชนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.ท่านได้ให้หลักคิดสำคัญก็คือคนเปลี่ยนหมู่บ้านก็ต้องเปลี่ยนฉะนั้นท่านบอกว่าการดูแลจึงไม่ควรหยุดอยู่เพียงแค่ตัวบุคคลเท่านั้นแต่ต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนโดยรอบเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันเองนะครับทางสอบตเนี่ยก็บอกว่าก็เตรียมในเรื่องของการยกระดับบทบาทบัณฑิตอาสาซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนแล้วก็การเข้าใจถึงบริบทของพื้นที่ให้มาเป็นกลไกสำคัญครับในการสร้างสันติสุขระดับชุมชนให้ทำหน้าที่นะครับในการประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนฝ่ายความมั่นคงแล้วก็รวมถึงหน่วยงานด้านการพัฒนารวมถึงการนำปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็ในเรื่องของข้อขัดแย้งเข้าสู่กระบวนการแก้ไขในระดับพื้นที่ซึ่งในส่วนของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเองนะครับทางสอบต.เองก็มองว่ามีทั้งมิติด้านอัตลักษณ์แล้วก็รวมถึงวิถีชีวิตรวมทั้งความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับโครงการของรัฐหรือความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับท่านบอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการในการพัฒนาการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาขี้ขายในเรื่องของดังกล่าวซึ่งก็สามารถนะครับนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่กับลุ่มน้ำสายบุรีหรือว่าตรงพื้นที่เทือกเขาบูโดรวมถึงพื้นที่ที่มีความขัดแย้งนะครับทางด้านที่ดินและทรัพยากรซึ่งนอกจากนี้เองครับทางสอบต.เองก็ยังให้ความสำคัญนะครับกับการดูแลแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียโดยเฉพาะการส่งเสริมให้แรงงานเข้าสู่กระบวนการทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้เขาเหล่านั้นครับสามารถเข้าถึงสิทธิ์สามารถเข้าถึงสวัสดิการสามารถเข้าถึงการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าเราก็พร้อมที่จะประสานแล้วก็สนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะมาพัฒนากลไกความร่วมมือของทั้งสองประเทศให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญครับที่ท่านได้กล่าวเพิ่มเติมนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยซึ่งในส่วนของสอบต.เองก็ได้มีการเตรียมกลไกการทำงานไว้แล้วนะครับณขณะนี้ซึ่งก็จะได้มีการประสานไปยังจังหวัดแล้วก็รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ให้มาใช้ฐานข้อมูลแล้วก็รวมถึงการมาประสานกับทางเครือข่ายบัณฑิตอาสาที่มีกระจายอยู่แล้วในชุมชนเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลความเดือดร้อนมีการระดมบุคลากรมีการระดมเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด1880จำเบอร์นี้ไว้ด้วยอันนี้ผมเพิ่มเติมนะครับอีกทั้งทางท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ท่านชนทันแสงพุ่มท่านยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่าสอบต.เองเราต้องการเห็นการเรียกว่าเห็นการแท็กทีมนะครับการแพ็กทีมก็คือการแพ็กทีมก็คือการนำทั้งฝ่ายมั่นคงทั้งฝ่ายพัฒนาทั้งฝ่ายจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแพ็กกันเป็นทีมเลยแล้วก็นำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายเนี่ยมาร่วมกันทำงานทั้งในภารกิจด้านความมั่นคงด้านการพัฒนารวมถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะสิ่งเหล่านี้ครับเมื่อทำงานเป็นแพ็คทีมขึ้นมาเราก็จะมีเป้าหมายสูงสุดก็คือทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่าเมื่อเกิดปัญหา
ภาครัฐทุกภาคส่วนก็พร้อมที่จะเข้ามาดูแลอย่างรวดเร็วเป็นระบบและไม่ทอดทิ้งประชาชนซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่ามันก็จะสามารถที่จะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นการสร้างความเข้มแข็งรวมถึงการสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราด้วยนี่แหละครับการที่ท่านได้เดินทางไปแสดงความยินดีนะครับกับท่านแม่ทัพภาคที่4คนใหม่ท่านพลโทชาคิดอุจรัตนะแล้วเนี่ยจะได้มีมุมมองในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการประสานงานทำงานร่วมกันการได้ประสานงานทั้งฝ่ายมั่นคงทั้งฝ่ายด้านพัฒนารวมถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยทำงานร่วมกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ครับเมื่อมีการทำงานเป็นทีมขึ้นมาแพ็กกันเป็นทีมขึ้นมาเมื่อมีปัญหาขึ้นมาถึงอะไรสักอย่างหนึ่งทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันแก้ไขนำปัญหาตัวนั้นเข้ามามาช่วยกันคิดมาช่วยกันวิเคราะห์ไม่ใช่โยนกันไปโยนกันมาแบบเนี้ยพอมีการทำงานเป็นทีมขึ้นมาเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าจะทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจนะครับว่าพี่น้องประชาชนจะไม่ถูกทอดทิ้งเอาใครไว้ข้างหลังแน่นอนนะครับมันอย่างเป็นคำที่สปท.บอกสปท.บอกว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็หลายภาคส่วนเองก็จะใช้ประโยคนี้แหละครับในการที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนเมื่อเรามีการทำงานกันแพ็คเป็นทีมขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นการทำงานของแต่ละฝ่ายเนี่ยนำจุดแข็งของแต่ละจุดของแต่ละหน่วยงานเนี่ยกลับมาอยู่ตรงกลางแล้วก็มาทำงานร่วมกันเพราะสิ่งเหล่านี้ครับมันสร้างความเขาเรียกว่ามันสร้างอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในจิตใจของเรานะไม่ใช่ว่าเราเห็นภาพนึงเห็นคนนั่งเหม่อลอยเห็นคนนั่งเหม่อหรืออะไรอยู่บางทีการทำงานเป็นทีมก็จะเห็นเลยว่าเขานั่งเหม่อตรงนี้สาเหตุผลมาจากอะไรบดิษฐ์อาสาพัฒนามาตุภูมิเข้าไปดูแลเข้าไปช่วยนะครับพร้อมนำเสนอมาที่ส่วนกลางนะครับในการจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือประสานไปยังจังหวัดเพื่อจะลงไปช่วยเหลือนี่ก็จะเป็นงานทำงานเป็นทีมที่เราจะเห็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับรวมถึงในเรื่องของงานฝ่ายด้านความมั่นคงที่ทางท่านพลโทชาคิดอุจรัตนะเนี่ยท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เนี่ยท่านจะได้ดูแลในเรื่องของดังกล่าวฉะนั้นแผนในเรื่องของการพัฒนาแผนในเรื่องของด้านความมั่นคงเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการนะครับเรามาพูดคุยกันในเรื่องของการเพราะว่าท่านหยิบยกตัวอย่างของบดิษฐ์อาสามาแล้วก็ทางท่านชนะทันแสงพุ่มนะครับท่านก็บอกว่าตอนนี้ทางสบต.ก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนเดินหน้าบทบาทของบัณฑิตอาสาในปี70เนี่ยแต่คำว่าปี70เนี่ยไม่ใช่เริ่มเดือนมกรานะเราเริ่มตั้งแต่ตุลานี้เลยเราเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับให้เขาเหล่านั้นมาเป็นนักขับเคลื่อนสันติสุขในการที่จะมาเสริมพลังเจ้าหน้าที่ที่จะให้ความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นให้เขาทุกคนได้มาร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่ให้เขาทุกคนได้มาสร้างพื้นที่กลางเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันขี้ขายปัญหาของชุมชนเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการเรากลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันช่วงเวลานี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับ

แล้วเตรียมขาแล้วในการนำเสนอเรื่องราวที่จะพูดคุยกันแต่ว่าเบลล่าอย่าพึ่งสายเองหวนพิชาติรายงานไว้ทันนะครับเพราะว่าตอนนี้9นาฬิกากับอีก54นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะต้องพักกันสักครู่หนึ่งรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับจากสวทกรุงเทพรวมถึงข่าวต้นชั่วโมงอบจ.ทนะครับจบ2ข่าวเดี๋ยวเรื่องของการที่ทางสอบต.เดินหน้าปรับบทบาทกับบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเนี่ยในการสู่เป็นนักขับเคลื่อนสันติสุขเดี๋ยวเราเอาไว้ค่อยคุยกันในชั่วโมงที่2ของรายการบางทีเรานั่งคุยกันแบบนี้แหละครับคุยกันไปเรื่อยไปเรื่อยมาแบบนี้1ชั่วโมงนี่แป๊บเดียวเท่านั้นเองรายการนี้ก็เลยต้องขออนุญาตเป็น2ชั่วโมงให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในการร่วมติดตามรับชมรับฟังกันแต่จะบอกให้ครับว่าเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับเราจะมีสถานีวิทยุเครือข่ายของเราเพิ่มเติมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุโมเดิร์นเวฟอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับFM 98.50 จะเข้ามาเต็มตัวแล้วรวมถึงสถานีวิทยุเสียงคนชนะนะครับหลังจากที่รับสัญญาณมาเดี๋ยวในช่วงตุลาคมในช่วงของเดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยคราวนี้ก็จะเต็มตัวแล้วนะครับในการรับสัญญาณรายการเช้านี้ที่สอบตเนี่ยทางเสียงคนชนะเนี่ย 105.0 นะครับแล้วก็จะมีสถานีวิทยุขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเผื่อว่าใครไปทางสกอมนะครับไปทางสกอมตรงนั้นก็จะเห็นสถานีแน่นอนนั่นก็คือสถานีวิทยุอาลิฟเรดิโอซึ่งอยู่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลา FM 97.25 จะมาเสริมขุมกำลังในเรื่องของการทำงานร่วมกับทางสอบต.นะครับก็เราจะมีสถานีเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่จะรับสัญญาณกระจายเสียงเพื่อจะนำข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ครับไปมอบให้กับทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราฉะนั้นในช่วงเวลานี้ขออนุญาตที่จะพูดคุย12สถานีหลักของเราในช่วงของตรงนี้กันก่อนแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุคลื่นวิถีไทยอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับ FM 95.50 MHz สถานีวิทยุอัปซันเรดิโออำเภอรามันจังหวัดยะลาFM 90.25 MHz 2คืนนี้อย่างที่ผมบอกประจำนะครับเป็นสถานีหลักของสอบตนะครับหลังจากนั้น11นาฬิกาแล้วเนี่ย ก็ทางอัพสันก็จะเป็นภาคภาษามาลายูนะครับตอนนี้เราเป็นเรดิโอภูจัดรายการร่วมกันผ่านทางนี้ร่วมกันออกทางภาคภาษาไทยออกทางภาคภาษามาลายูนะครับรวมถึงสถานีวิทยุกรีนเรดิโอที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูล FM 89.50 MHz สถานีวิทยุจารุลักขณาเรดิโออำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาFM 92.25 MHz สถานีวิทยุคลื่นมวลชนคนเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา FM 103.0 MHz สถานีวิทยุเสียงผ่านฟ้านราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส FM 96.75 MHz สถานีวิทยุบันดังสตาร์เรดิโออำเภอบันดังสตาร์จังหวัดยะลา FM 104.25 MHz สถานีวิทยุเสียงคนจนะอำเภอจนะจังหวัดสงขลา FM 105.0 MHzสถานีวิทยุเสียงสมิลาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา FM 95.0 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส FM 99.10 MHz สถานีวิทยุหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เสือดำเรดิโอค่ายอิงคยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี FM 106.70 MHzสถานีวิทยุในเครือข่ายองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวจ.ทั่วประเทศทั้ง12สถานีที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้ช่วงเวลานี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนและเดี๋ยวชั่วโมงที่2ของรายการเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงของเวลา10นาฬิกากับอีก12นาทีโดยประมาณเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นิดนึง0732747111ครับ

0: ันนี้นะคะเวลา8นาฬิกาค่ะและหากในระหว่างวันข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงเราจะมาอัปเดตในเพจไทยคู่ฟ้าให้ได้ทราบค่ะส่วนที่น้ำเริ่มลดลงนะคะได้แก่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีค่ะระดับน้ำจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆ
1: ที
0: ่
1: นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา

แคปหน้าจอตรงนี้ได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวให้ไปเลาะแคปหน้าจอสักนิดนึงก่อนนะครับและหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันสักนิดนึงนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานรวมพลังคนยะลาก้าวด้วยใจวิ่งเพื่อพ่อหลวงในวันที่13ตุลาคมซึ่งวันนี้เนี่ยคือเป็นวันที่จะอย่างไรดีแล้วพอผมจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมันพูดไม่ออกแต่ด้วยความจงรักภักดีของพี่น้องชาวจังหวัดยะลานะครับในการรวมพลังนะครับในเรื่องของการวิ่งก้าวด้วยใจวิ่งเพื่อพ่อหลวงนะครับในวันที่13ตุลาคมนี้ในการรวมพลังคนยะลาวิ่งเลข9นะครับเป็นการวิ่ง9วิ่งเลข9นะครับก็ในวันวิ่งเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านนะครับสำหรับผู้ที่จะร่วมวิ่งสวมใส่เสื้อสีเหลืองนะครับสวมใส่เสื้อสีเหลืองแล้วก็มาเจอกันตรงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลานะครับในช่วงของตี5เนี่ยเขาเริ่มวิ่งแล้วนะต้องบอกอย่างนี้ว่าตี5เนี่ยเขาเริ่มวิ่งแล้วฉะนั้นต้องมาก่อนนะครับต้องมากันก่อนนะครับแล้วก็งานนี้ถือว่าเข้าร่วมกิจกรรมฟรีนะครับเป็นงานวิ่งที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ขอให้ท่านสวมใส่เสื้อสีเหลืองมาแล้วก็ในส่วนของอาหารการกินนะครับในเรื่องของกินเนี่ยเขาก็มีการสนับสนุนหลายภาคส่วนก็มาร่วมกันสนับสนุนสีสมัยก็เอาน้ำดื่มมาให้มีที่ไหนกะพิจินนะครับพิจินทิติมนการค้า สนับสนุนโจ๊กไก่เมื่อเช้าผมก็ทานโจ๊กไก่เตาถ่านนี่แหละนะครับก็จะมีโจ๊กไข่เตาถ่านเนี่ยมาให้บริการด้วยนะครับมีอะไรอีกมีทั้งกล้วยหอมแตงโมนะครับที่เขาจะเอามาแบ่งปันกันทั้งน้ำเอ่ยทั้งอาหารการกินคือทุกอย่างพร้อมขอให้เรามาด้วยใจขอให้ท่านเตรียมรองเท้าคู่ใจหรือว่าท่านจะชวนครอบครัวมาหรือเพื่อนๆกันแล้วแต่มาร่วมงานวิ่งนี้ได้เลยนะครับเป็นงานวิ่งที่เป็นงานวิ่งที่อยากให้ทุกคนได้มารวมพลังกันนะครับเป็นการวิ่งที่อยากให้ทุกคนได้มารวมพลังกันก็นัดหมายนะครับนัดหมายในเรื่องของการรวมพลเนี่ยผมไม่น่าไปรับสายนี่เลยข้อความขึ้นเด้งมาเต็มเลยนะครับก็มาเจอกันนะครับในวันอังคารที่13ตุลาคมนะครับสถานที่นัดพบกันก็คือตรงบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาเวลาปล่อยตัวนะครับเวลา5นาฬิกาตี5นะครับตี5การแต่งกายก็สวมใส่เสื้อสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกันส่วนในเรื่องของวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยมีเหรียญไม่มีนะครับแต่ว่าทุกคนวิ่งด้วยใจแต่ว่าในส่วนของคณะทำงานนะครับทีมงานเองแล้วก็รวมถึงพี่ๆหลายๆคนนะครับบริษัทห้างร้านก็ได้ร่วมกันสนับสนุนในเรื่องของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะครับมาด้วยใจนะครับเตรียมรองเท้าคู่ใจไว้ให้พร้อมแล้วก็วันอังคารที่13ตุลาคมตี5มาวิ่งกันนะครับมาวิ่งเลข9นะครับคือการวิ่งเนี่ยเขาจะลักษณะการวิ่งก็คือเริ่มจากหน้าที่ว่าการนี่แหละแล้วก็วิ่งแล้วก็ไปเป็นลักษณะเหมือนเลข9แล้วก็วิ่งกลับมาตรงจุดหมายปลายทางเช่นเดิมนะครับระยะทางก็ประมาณ 4-5 กิโลเท่านั้นเองนะครับก็มาร่วมงานวิ่งกันนะครับในวันอังคารที่13ตุลาคมนี้นะครับรวมถึงงานชักพระงานชักพระพี่ชาติส่งให้แล้วไม่ใช่เหรอหรือยังไม่ได้ส่งอีกเหมือนกันน่าจะยังไม่ได้ส่งเอาไปแล้วพี่ชาติส่งแล้วสินี่ไงภาพนี้ไปแล้วจำได้ไหม เนี่ยหลายข่าวเกินส่งมาเวลาบอกพี่ผมจัดให้ไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้วิชาติมีเวลามีอะไรด่วนขึ้นมาวิชาติก็ส่งให้ทันทีนะครับเป็นงานชักพระของเทศบาลนครยะลานะครับซึ่งโดยทางเทศบาลนครยะลาก็ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีชักพระประจำปี2569นะครับในการร่วมสืบสานศรัทธาชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่นในช่วงระหว่างวันที่27ถึง30ตุลาคมนี้นะภายในงานบอกว่าจะมีการพบกับกิจกรรมการชุมนุมเรือพระจะมีพิธีสมโภชเรือพระมีการแสดงพระธรรมเทศนามีการประกวดเรือพระแล้วก็ขบวนแห่เรือพระด้วยนะครับส่วนกิจกรรมมีอะไรบ้างมีการแข่งขันตีโพนการแข่งขันซัดต้มการแข่งขันขูดมะพร้าวรวมถึงการประกวดเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง
เขาใช้ชื่อว่ายะลาชักพระลูกทุ่งคอนเทสต์นี่เอาสิรวมถึงมีการสาธิตการทำอาหารมีขนมพื้นบ้านนะครับแล้วก็มีนี่แหละจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มนะครับแล้วก็บอกว่าภายในงานเนี่ยเขาบอกกันว่ามีกิจกรรมทั้ง4วันเลยวันที่27เนี่ยมาชมขบวนแห่เรือพระกันก่อนนะครับซึ่งจะเริ่มขบวนตั้งแต่หน้าเทศบาล นะครับผ่านเส้นทางในเขตเมืองยะลาแล้วก็จะมาบรรจบกันที่สนามศูนย์เยาวชนก่อนที่จะร่วมพิธีสมโภชเรือพระในวันดังกล่าวที่27เนี่ยจะมีทั้งในเรื่องของพิธีเปิดงานแล้วก็ชมการแสดงหนังตะลุงของน้องเดี่ยวนะครับนะ27เนี่ยดูหนังน้องเดี่ยว28นะครับ28เนี่ยช่วง 5:00 นมาชมการแข่งขันขูดมะพร้าวสำหรับประชาชนทั่วไปนะอันนี้ไม่เอาคนที่แข่งมืออาชีพนี่ไม่เอานะแต่ผมว่าน่าจะเอาพ่อบ้านนะพ่อบ้านมาขูดมะพร้าวได้เวลา 17:00 นนะครับส่วนการแข่งขันตีโพนเนี่ยเขาจะเป็นอยู่ในช่วงเวลา 19:30 นแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ชมการแสดงมโนราด็อกเตอร์ไข่เลื่อมวิเชียรสอนชัยในช่วง 3:30 นอ่ะมาชมมโนรากันนะครับของไข่เลื่อมศรีวิเชียรศรีวิชัยนะครับส่วนวันที่29มาชมการแข่งขันซัดต้มในเวลา 15:00 นพร้อมจะมีการประกาศผลแล้วก็มอบรางวัลการประกวดการแข่งขันภายในงานอะไรกันแล้วแต่นะครับก็แล้วก็ให้สิ้นสุดกันนะครับและหลังจากนั้นก็มาชมคอนเสิร์ตของคุณเอกชัยศรีวิชัยในช่วงค่ำอาจจะไม่3ทุ่มครึ่งอาจจะก่อนนะเพราะว่าวันนั้นมาพร้อมบอกว่าแกไม่อยากติดไฟแดงฉะนั้นแกต้องเดินทางมาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวติดไฟแดงนานเกินแกไม่พอใจอีกนะให้เดินทางมาก่อนเลยฉะนั้นนะครับโดยทางเทศบาลนครยะลาเองก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ประเพณีชักพระนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางศาสนาศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่คนรุ่นใหม่นะครับฉะนั้นมาพบกันนะครับในช่วงระหว่างวันที่27ถึง30ตุลาคมนี้ที่สนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาส่วนงานประเพณีชักพระของอำเภอโคกโพนะครับก็เริ่มงานตั้งแต่วันที่22ตุลาคมเลยนะครับจนถึงวันที่2พฤศจิกายนคือพูดง่ายๆมาเลข2งานสุดท้ายก็เลข2นะครับแต่ว่าเลข2 2ตัวแรก22ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายนนะครับกับงานประเพณีชักพระอำเภอโคกแหมผมเล่นคำเกินอำเภอโคกโพครั้งที่77นะครับครั้งที่77ก็จะมีทั้งในเรื่องของการประกวดเรือพระชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเภทเรือยอดใหญ่แล้วก็เรือยอดเล็กนะครับมีการประกวดริ้วขบวนแห่จาก14อปท.ในพื้นที่ด้วยนะครับมีการประกวดขบวนหน้าเรือพระนะครับมีการประกวดธิดาเรือพระการประกวดธิดาชลาลักษณ์นะครับชลาลักษณ์ก็คือ60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการแข่งขันตีกลองชักตีกลองเรือพระด้วยนะครับมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์แล้วก็การแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก12ตำบล นะครับไปพบกันได้ที่สนามหน้าอำเภอสนามหน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพนะครับตั้งแต่ในช่วงระหว่างวันที่โอ้โหแบบสุดยอดมากเลยทำภาพแบ็คกราวด์หลังนี่สุดยอดมากเลยพี่ชาชอบเลยเดี๋ยวต้องแคปหน้าจออันนี้ไปด้วยนะครับทำให้เต็มที่เต็มหลังเลยนะครับก็มาเที่ยวงานกันได้นะครับกับงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพครั้งที่77และงานมหกรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิ่นปัตตานีครั้งที่26นะครับตามที่ได้บอกกล่าวกันเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการครับจะมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารแล้วก็รวมถึงเอาอย่างนี้ดีกว่าไปเลาะพี่ชาติขอนำเสนอข่าวที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแล้วกันนะครับซึ่งชาวสุไหงโกลกเองได้รวมพลังนะครับในการรวมพลังพี่น้องมุสลิมกว่า 1,500 คนด้วยกันครับในการร่วมงานเมาลิดสัมพันธ์2569นะครับในการร่วมรำลึกศาสดานบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮ์นะครับสารสัมพันธ์รักความสามัคคีในชุมชนครับขออนุญาตพาทุกท่านไปที่อาคารรื่นอรุณนะครับของเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนะครับเทศบาลเมืองสุไหงโกลกซึ่งนำโดยคุณซาลิฮะมะยูโซนะครับนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกได้จัดโครงการเมาลิดสัมพันธ์ประจำปี2569ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยครับ
ท่ามกลางบรรยากาศแห่งพลังศรัทธาและความอบอุ่นซึ่งก็มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่แล้วก็รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งกว่า 1,500 คนด้วยกันแล้วก็ในการดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณอามินมะยูโซสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสเขต2มาเป็นประธานในพิธีนะครับพร้อมด้วยทีมของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็รวมถึงแขกผู้มีเกียรติจากอำเภอตากใบอำเภอแว้งอำเภอสุไหงปดีมีท่านผู้นำศาสนามีคุณครูนักเรียนจากโรงเรียนตาดีกาตลอดจนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลกเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงนะครับในการดังกล่าวโดยทางท่านนายกสมาคมอิสลามสุไหงโกลกนะครับท่านสกุลศักดิ์มดาโอนะครับก็ได้ร่วมกล่าวพบปะพี่น้องประชาชนซึ่งก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสืบสานหลักคำสอนทางศาสนาการสร้างความรักความสามัคคีและการกระชับสายสัมพันธ์อันดีนะครับของคนในสังคมในการดังกล่าวครับโดยทางท่านนายกเทศมนตรีทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกครับคุณนายกซาลิฮะมะยูโซครับท่านก็ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่าทางเทศบาลได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมกันรำลึกถึงชีวประวัติคุณงามความดีแล้วก็แบบอย่างอันประเสริฐของท่านศาสดานบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อนำน้อมนำหลักคำสอนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงการเสริมสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวและชุมชนครับฉะนั้นงานเมาลิดสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญครับที่พี่น้องของเราทุกคนที่จะได้มาร่วมกันพบกันด้วยความศรัทธาและความรักได้มาร่วมกันเรียนรู้หลักคำสอนที่ดีและการส่งต่อคุณค่าเหล่านี้ไปยังลูกหลานซึ่งทางเทศบาลสุไหงโกลกเองครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาที่ช่วยสร้างความเข้าใจความอบอุ่นและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งกิจกรรมนะครับก็มีการตั้งแต่เริ่มต้นการร่วมละหมาดมากริบแล้วก็รวมถึงวิธีอัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอานการได้มารับฟังบรรยายธรรมนะครับรวมถึงการร่วมละหมาดอีซาพิธีศอลาวาตบีวาตบีนะครับแล้วก็รวมถึงการรับประทานอาหารร่วมกันซึ่งการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์นะครับในครั้งนี้ก็ไม่ใช่เพียงแต่ในเกี่ยวกับในเรื่องของการสืบสารประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้นนะครับแต่ถือว่าการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์เนี่ยก็ยังถือเป็นศูนย์กลางในการที่จะเชื่อมโยงศาสนาในการเชื่อมโยงครอบครัวชุมชนแล้วก็น้องๆเยาวชนครับให้มาทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งก็ถือเป็นพื้นฐานสำคัญครับของการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจและความเอื้ออาทรตลอดจนการส่งต่อคุณค่าของหลักศาสนาจากรุ่นสู่รุ่นสู่ชุมชนที่เข้มแข็งต่อไปนะครับนี่ก็คือเรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่นำมาบอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการครับมาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เราจะได้มาดูการปรับเปลี่ยนบทบาทของบัณฑิตอาสาปี70เป็นต้นไปนะครับให้เขาได้ปฏิบัติภารกิจในการเป็นนักขับเคลื่อนสันติสุขเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันนะครับ

บางทีถ้าใครไม่ทันในส่วนของ TikTok อย่าโกรธกันนะที่น้องตาปาริตาเข้ามารับชมพอดีก็เลยได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามแต่เมยหลิงไปไหนแล้วล่ะนะเมื่อกี้มากดจงกดใจพี่ชาติพี่ชาติจะไม่ได้ขอบคุณน้องเมยหลิงเลยตอนนี้หายไปแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดสนใจทั้งในเรื่องของลำไยคริสตัลนะครับแล้วก็น้ำผึ้งชนรงค์ติดต่อที่เมยหลิงได้นะครับผมเป็นตัวกลางให้ก็ได้นะครับให้เบอร์ตรงให้ท่านได้ไปพูดคุยในการสั่งซื้อรายการนี้เราจะมีการเราไม่มีการขายของเรามีแต่แนะนำนะครับมีแต่แนะนำให้ไปหาผู้ประกอบการเอาเองนะครับถ้าสนใจลำไยคริสตัลก็ติดต่อเมย์หลิงนะครับน้ำผึ้งชนรงค์ก็ที่นี่เขาผลิต2อย่างกันเลยนะครับเมย์หลิงบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแจ้งมาว่าลำไยกำลังสุกเลยนะครับก็พิชาติว่างเมื่อไหร่ก็มาทานลำไยสดๆกันที่นั่นได้เลยก็พูดกันง่ายๆไปถึงเสร็จปุ๊บปลิดจากต้นเอามากินได้เลยนี่น้ำผึ้งชนรงค์เมย์หลิงก็เคยชงอันนี้ให้พี่ชาติได้กินด้วยนะแต่ผมยังมีความรู้สึกว่าถ้าความรู้สึกผมนะผมว่าตัวมันเล็ก1ผึ้งมันตัวมันเล็ก2น้ำผึ้งผมแบบมีความรู้สึกว่ายังคือยังไม่กล้าดื่มแต่หลายคนบอกกันว่าคุณภาพเปรียบเสมือนอาจจะดีกว่าน้ำผึ้งที่เราไปซื้อกันโดยทั่วไปอันนี้เราได้จากแหล่งผลิตเลยอ่ะดีกว่ามั้ยบางคนเอามาขายขวดหนึ่งเอามาขายขวด1 4 500บาทอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าเป็นน้ำผึ้งแท้ไม่แท้ขนาดไหนแม้บอกว่าจะมีการทดสอบว่าเนี่ยเอาไปทดสอบแบบนี้นะเราจะได้น้ำผึ้งแท้แต่ผมว่าถ้าเราไปซื้อน้ำผึ้งจากแหล่งผลิตเลยล่ะมันแท้กว่ามั้ยถ้าแท้ถ้ามีแท้มากกว่านั้นก็คงจะเป็นหน้าของเหมยหลิงหน้าแม่ค้าเลยแหละที่จะเป็นหน้าแท้อย่างงั้นเอาไม่ฟังไม่เป็นไรแซวเหมยหลิงไปตรงนี้ไปในตัวเลยแล้วกันเอาเป็นว่ามาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางสบต.ของเรากันดีกว่านะครับในการที่ทางสบต.ของเราได้มีการเดินหน้าปรับบทบาทของบัณฑิตอาสานะครับในการสู่นะครับจากอดีตที่ผ่านมาในปี70เนี่ยให้เขาได้มาเป็นนักขับเคลื่อนสันติสุขครับเพื่อที่จะมาเสริมพลังเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะให้เกิดความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนให้เขาเหล่านั้นได้มาร่วมวิเคราะห์พื้นที่ให้เขาเหล่านั้นมาสนับสนุนนะครับในการหาพื้นที่มาเป็นพื้นที่กลางเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันขี้คายปัญหาของชุมชนบางชุมชนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้าเราไม่มีเวทีกลางให้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาแลกเปลี่ยนปัญหามาเอาปัญหามาแจ้งให้เราทราบเราจะไม่ทราบในการดังกล่าวฉะนั้นต่อไปในภายภาคหน้าบัณฑิตอาสาเนี่ยก็จะเป็นทีมหนึ่งครับในการสู่การเป็นนักขับเคลื่อนสันติสุขนะครับในการดังกล่าวครับขออนุญาตพาทุกท่านมาที่ห้องประชุมปัญจเพชรนะครับของสบต.ของเราห้องประชุมนี้ผมชอบมากถ้าบอกว่าถ้าได้มีโอกาสไปนั่งประชุมผมขอนั่งประชุมห้องนี้แล้วผมว่าห้องนี้เป็นห้องที่เราสามารถมองเห็นนะครับคนที่มาหัวหน้าประชุมหรืออะไรก็แล้วแต่รวมถึงทีมงานได้เห็นหน้ากันทุกคนเลยชอบมากเลยกับห้องประชุมปัญจเพชรนะครับก็ในการดังกล่าวครับที่ห้องประชุมปัญจเพชรเนี่ยโดยทางท่านชนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.ในการเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานของกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้และการดำเนินงานบัณฑิตอาสาประจำปีงบประมาณ2570ในการดังกล่าวครับมีทางท่านนาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทางท่านผอ.ชินวิทย์เชียงคโรจน์ด้วยนะครับท่านผู้อำนวยการเดี๋ยวนะท่านผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่จากสำนักกองนะครับที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการประชุมซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับก็มีเป้าหมายสำคัญในการที่จะกำหนดกรอบแล้วก็ทิศทางการทำงานในปีงบประมาณ2570นะครับให้มีความชัดเจนให้มันเป็นระบบรวมถึงการตอบโจทย์สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะการยกระดับกลไกการติดตามการประเมินผลการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ตลอดจนการนำองค์ความรู้ทางวิชาการมีในเรื่องของเทคโนโลยีมีในเรื่องของข้อเสนอจากผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสนับสนุนการทำงานของสอบต.ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งในการดังกล่าวโดยทางท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ครับท่านชนทันแสงพุ่มท่านก็ได้กล่าวตอนหนึ่งว่าหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะต้องได้รับการยกระดับในปี2570นั่นก็คือบัณฑิตอาสาครับ
บุคคลเหล่านี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นบุคลากรของสอบต.ที่เขาเหล่านั้นได้มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพื้นที่แล้วก็มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดและเขาเหล่านั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าถึงสถานการณ์ความต้องการตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับชุมชนและหมู่บ้านได้อย่างใกล้ชิดฉะนั้นบทบาทสำคัญของบัณฑิตอาสาจึงไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการรายงานข้อมูลหรือการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไปในภายภาคหน้าจะต้องได้รับการพัฒนาให้สามารถทำงานเชิงรุกให้มาเป็นผู้สังเกตการให้มาเป็นผู้ที่สามารถเชื่อมโยงสถานการณ์ในพื้นที่และให้มาร่วมกันเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงกับประชาชนในพื้นที่กับชุมชนในพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคส่วนต่างๆเข้ามาด้วยกันซึ่งในปีงบประมาณ2570เนี่ยจึงมีแนวทางนะครับทางสปท.จึงมีแนวทางสำคัญในการปรับเปลี่ยนบทบาทของบัณฑิตอาสาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเพิ่มเติมบทบาทในฐานะนักขับเคลื่อนสันติสุขภายใต้นามบัณฑิตอาสาชื่อเดิมแต่ได้กว้างขึ้นนะครับได้กว้างขึ้นเพื่อจะได้ร่วมกันมาสะท้อนภารกิจใหม่ที่จะต้องมาทำงานเชิงรุกให้มากขึ้นรวมถึงการวิเคราะห์พื้นที่การสื่อสารด้วยความเข้าใจการสื่อสารสร้างความเข้าใจนะครับการค้นหาแล้วก็การคลี่คลายประเด็นปัญหารวมถึงการสร้างพื้นที่ให้คนในชุมชนได้มาพูดคุยกันได้มาแลกเปลี่ยนได้มาสร้างความเข้าใจร่วมกัน ขอบคุณน้องฉุนะครับบอกว่าเวลาอ่านข่าวเนี่ยเสียงใสมากเวลาอ่านข่าวขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับซึ่งอย่างที่ได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับว่าในปีก็ประมาณ2570นี้ทางสอบตนะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างที่ผมได้บอกกล่าวเมื่อสักครู่นี้ซึ่งสิ่งในเรื่องของการปรับเปลี่ยนบทบาทของบัณฑิตอาสาเหล่านี้ครับมันก็จะทำให้การเชื่อมโยงการทำงานกับระบบรายงานรวมถึงฐานข้อมูลนะครับที่ทางสอบตต่อไปก็จะพัฒนาการทำงานดังกล่าวร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็จะนำข้อมูลนะครับของบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเนี่ยจะนำข้อมูลเหล่านั้นจากพื้นที่เนี่ยนำมาวิเคราะห์รวมถึงการมาถอดบทเรียนเพื่อที่จะให้ทราบว่าในแต่ละชุมชนณขณะนี้เขากำลังเผชิญปัญหาอะไรหรือมีประเด็นปัญหาความขัดแย้งในเรื่องใดซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับเมื่อเราได้มาเราก็จะนำข้อมูลดังกล่าวมาออกแบบแนวทางในการทำงานที่มันจะสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ซึ่งเป้าหมายสำคัญครับนั่นก็คือการที่ทำให้บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเนี่ยให้เขาเหล่านั้นสามารถที่จะนำข้อมูลที่ตัวเองพบนะครับพบเจอจากในพื้นที่ออกมาใช้ประโยชน์ได้จริงไม่ใช่เพียงแค่การรายงานข้อมูลขึ้นมารายงานเข้ามาแต่ต่อไปเนี่ยจะต้องสามารถนำข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์บางทีข้อมูลมาสอบถามวิเคราะห์ออกมาจะทำวิธีการประสานงานยังไงการมาสร้างความเข้าใจทำยังไงแล้วก็ต่อไปในภายภาคหน้าจะได้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาร่วมกับทางชุมชนซึ่งขณะเดียวกันเองนะครับในการดังกล่าวทางสอบต.เองตอนนี้ก็ยังได้มีการเตรียมเสริมองค์ความรู้และรวมถึงทักษะที่จำเป็นให้กับบัณฑิตอาสาด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะในด้านการวิเคราะห์ทักษะในด้านสถานการณ์การสื่อสารการสร้างพื้นที่ส่วนกลางการสร้างพื้นที่กลางส่วนกลางไม่ใช่การสร้างพื้นที่กลางให้เขาไปทำงานตรงนี้ดีกว่าแล้วก็การทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อให้เขาเหล่านี้ครับให้บัณฑิตอาสาเนี่ยเขาสามารถทำหน้าที่มาเป็นนักขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพฉะนั้นภารกิจสำคัญนะครับภารกิจสำคัญของบัณฑิตอาสาในปี2570นั่นก็คือการสร้างพื้นที่กลางในชุมชนเพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามาพูดคุยสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สามารถที่จะเดินเข้ามารับฟังซึ่งกันและกันและการสร้างความเข้าใจร่วมกันซึ่งก็มุ่งหวังนะครับให้เกิดความไว้วางใจแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในชุมชนซึ่งการประชุมดังกล่าวนะครับก็บอกว่าในระยะแรกเนี่ยจะมีการนำร่องก่อน2อำเภอ2อำเภอทั้งในพื้นที่1อำเภอก็คือที่อำเภอกาบังจังหวัดยะลาและอีก1อำเภอนั่นก็คืออำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาส2อำเภอนี้รวมกันแล้ว38หมู่บ้านด้วยกันที่จะเป็นหมู่บ้านนำร่องในระยะแรกที่จะนำบัณฑิตอาสาเหล่านี้มาพัฒนาแล้วก็มาสร้างพื้นที่กลางร่วมกันซึ่งในส่วนของ38หมู่บ้านทั้ง2อำเภอ2จังหวัดที่ผมได้บอกกล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็นี่แหละครับทางสบต.ก็จะนำข้อมูลทั้งในเรื่องของประเด็นปัญหาทั้งในเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่มาร่วมกันวิเคราะห์ก่อนที่บัณฑิตอาสานะครับจะร่วมกับทางชุมชนมาออกแบบรูปแบบการสร้างพื้นที่กลางนะครับเพื่อที่ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละตำบลซึ่งทางนี้เองนะครับทางสอบตเองก็จะมีการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมถึงจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในประเด็นต่างๆนะครับให้บุคคลเหล่านี้ได้มาร่วมกันให้คำปรึกษารวมถึงการพัฒนาแนวทางการทำงานเพื่อที่จะทำใหบัณฑิตอาสาเนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญทั้งในเรื่องของการริเริ่มทั้งในเรื่องของการประสานและการขับเคลื่อนงานร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งในส่วนของการกำกับติดตามการปฏิบัติงานเนี่ยในส่วนของสบต.เองก็จะมีการปรับรูปแบบจากการติดตามเฉพาะกิจกรรมหรือติดตามเฉพาะโครงการเท่านั้นต่อไปในภายภาคหน้าก็จะเป็นการนิเทศรวมถึงการติดตามตัวบัณฑิตอาสาในพื้นที่โดยตรงเลยนะครับซึ่งจะครอบคลุมต่อไปจะครอบคลุมทั้งหมดทั้ง44อำเภอเพื่อที่จะได้มารับฟังทั้งปัญหาทั้งอุปสรรคทั้งความต้องการรวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานจริงคราวนี้ผู้ปฏิบัติงานจริงบัณฑิตอาสามีอะไรที่จะมาร่วมกันมีปัญหาในเรื่องของอะไรมีอุปสรรคอะไรบ้างมีความต้องการอะไรที่จะสนับสนุนรวมถึงข้อเสนอแนะก็สามารถที่จะติดตามจากผู้ปฏิบัติงานได้จริงเลยซึ่งนอกจากนี้นะครับก็ยังมีกระบวนการในเรื่องของการพัฒนากระบวนการทำงานในรูปแบบ workflow นะครับการทำงานซึ่งการทำงาน workflow เนี่ยก็คือจะมีลักษณะการทำงานที่จะมีการเรียงลำดับขั้นตอนเรียงลำดับข้อมูลหรือผู้รับผิดชอบในแต่ละงานให้มันเป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทำให้การทำงานระดับ workflow เนี่ยมันสามารถทำงานลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมันจะสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อที่จะให้การติดตามรวมถึงการประเมินผลเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแล้วเราก็สามารถเข้าถึงข้อมูลมาใช้ในการกำหนดนโยบายอีกทั้งในเรื่องของการปรับปรุงการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในส่วนของแผนงานการดำเนินงานของบัณฑิตอาสาประจำปีงบประมาณ2570เนี่ยซึ่งในปีงบประมาณเนี่ยก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า203ล้านบาทซึ่ง203ล้านบาทเนี่ยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบัณฑิตอาสาแล้วก็รวมถึงงบประมาณสำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมซึ่งก็มีกรอบอัตราบัณฑิตอาสาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,233 อัตราซึ่ง 2,233 อัตราเนี่ยก็สามารถครอบคลุมพื้นที่ระดับหมู่บ้านเพื่อให้บัณฑิตอาสานะครับได้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานได้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนได้อย่างต่อเนื่องคราวนั้นมาดูในเรื่องของการทำงานของบัณฑิตอาสาเนี่ยเขาจะมีการดำเนินงานสำคัญประกอบด้วย4ด้านด้วยกัน4ด้านด้วยกันในเรื่องของอะไรบ้างในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตอาสาในการปรับ mindset ภารกิจของตัวเอง mindset จากงานรูทีนก็คือเป็นการทำงานที่แบบงานประจำอยู่แล้วเป็นงานเป็นกิจวัตรอยู่แล้วเนี่ยมาสู่การทำงานเชิงรุกและก็มาเป็นนักขับเคลื่อนในการสร้างพื้นที่กลางให้กับชุมชนซึ่งอย่างที่ได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจะมีพื้นที่นำร่องเนี่ย2จังหวัด
แต่2อำเภอใช่ไหมครับมีที่กาบังกับที่สุไหงโกลกและหลังจากนั้นครับก็จะมีการนิเทศแล้วก็รวมถึงการติดตามการทำงานซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะครอบคลุมบัณฑิตอาสาใน44อำเภอต่อไปซึ่งจะมีทั้งในเรื่องของการประชุมการถอดบทเรียนเพื่อจะนำสิ่งเหล่านี้ครับมาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์เกี่ยวกับในเรื่องของปัญหาของอุปสรรคแล้วจะได้นำข้อมูลไปพัฒนาในการทำงานในปีต่อๆไปซึ่งนอกจากนี้เองครับก็มีการทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินบัณฑิตอาสาให้มีความเหมาะสมให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นรวมถึงการมีแนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มของกลุ่มบัณฑิตอาสาเพื่อที่จะมาสร้างความเข้มแข็งแล้วก็รวมถึงการสนับสนุนการทำงานเพื่อพื้นที่ในระยะยาวซึ่งทางท่านชนทันแสงคุ้มท่านรองเลขาธิการรัฐสารราชการแทนเลขาธิการสบต.ท่านก็เน้นย้ำว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570นี้เราจะให้ความสำคัญกับการทำงานที่อะไรบ้างที่รู้พื้นที่ที่เข้าใจคนที่สามารถใช้ข้อมูลและเราก็จะได้ร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกับประชาชนซึ่งก็จะมีบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมินี่แหละครับจะมาเป็นกลไกสำคัญของสอบต.ในการที่จะนำทั้งในเรื่องของข้อมูลในการที่จะนำเสียงของพี่น้องประชาชนในระดับหมู่บ้านของตนเองเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพัฒนานโยบายซึ่งขณะเดียวกันก็จะทำหน้าที่ในภารกิจแล้วก็รวมถึงนโยบายของทางภาครัฐกลับไปสื่อสารกลับไปบอกพี่น้องประชาชนกลับไปบอกกล่าวเพื่อที่เราจะได้สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในพื้นที่ฉะนั้นต่อไปนี้นะครับจากบทบาทเดิมนะครับของบัณฑิตอาสาที่เน้นการรับข้อมูลแล้วก็รวมถึงการสนับสนุนภารกิจเนี่ยต่อไปเขาเหล่านี้ครับก็จะเดินหน้าต่อไปมุ่งสู่บทบาทใหม่ที่มีความเป็นนักขับเคลื่อนสันติสุขมากขึ้นเพื่อให้บัณฑิตอาสาเหล่านี้ครับให้เขาสามารถเป็นหูเป็นตาของพื้นที่เป็นผู้ที่เชื่อมโยงหน่วยงานกับประชาชนแล้วก็รวมถึงการเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเข้าใจในการสร้างความไว้วางใจแล้วก็ในพื้นที่กลางของชุมชนซึ่งทั้งหมดนี่ก็คือทิศทางนะครับทิศทางในการยกระดับบัณฑิตอาสาในปี2570ในปีก็ประมาณ2570เพื่อให้เขาเหล่านั้นครับสามารถเป็นกลไกที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนได้มากที่สุดให้เขาเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างมีพลังให้เขาเหล่านั้นได้มีองค์ความรู้ให้บุคคลเหล่านั้นสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและเขาเหล่านั้นก็สามารถที่จะอยู่ร่วมทำงานกับพี่น้องประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับในพื้นที่และเราทุกคนก็เชื่อว่าบัณฑิตอาสาทุกคนเขาก็พร้อมที่จะเดินหน้าในเรื่องของมาตรการดังกล่าวอยู่แล้วตอนนี้ก็เพียงแต่ในเรื่องของการสนับสนุนการเพิ่มเติมการนำผู้ที่มีความรู้นะครับนักวิเคราะห์ต่อไปก็จะมีการนิเทศเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานมีปัญหาอะไรเราสามารถที่จะนำปัญหาดังกล่าวคือบางทีปัญหาดังกล่าวมันดีดเข้ามาเลยฉะนั้นเมื่อจะมีปัญหาดังกล่าวขึ้นมาเราบัณฑิตอาสานี่แหละจะมาร่วมกันคิดวิเคราะห์ก่อนนะครับจะมาร่วมคิดวิเคราะห์มานึกถึงในเกี่ยวกับในเรื่องของปัญหามีปัญหาในเรื่องของตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ในเรื่องของพอมีปัญหาเสร็จปุ๊บสามารถประสานให้เจ้าหน้าที่เนี่ยที่เกี่ยวข้องนะครับไปรับเรื่องนะครับไปหาทางแก้นะครับเพราะว่าในหลายสิ่งหลายอย่างเองหลากหลายพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรามันก็มีปัญหาหลากหลายในเรื่องของภารกิจงานนะครับเมื่อมีการแก้ไขแล้วก็ในเมื่อได้มีการกำหนดทั้งในเรื่องของพื้นที่นำร่องก่อนทั้งกาบังทั้งสุไหงโกลกเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นการทำงานเพื่อที่จะให้บัณฑิตอาสาทั้ง44อำเภอเนี่ยจะได้เห็นภาพเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานว่าเมื่อมีปัญหาดังกล่าวเราจะมีการในเรื่องของประเมินสถานการณ์อย่างไรเราจะต้องมีการปรับ mindset เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานอย่างไรแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนจากสิ่งที่เราทำเป็นงาน
มันงานประจำเราอะเราไม่ต้องอะไรก็ได้ไม่ใช่ต่อไปในการทำงานของเราเราจะต้องทำงานเชิงรุกที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับชื่อเดิมบัณฑิตอาสาแต่ให้เป็นนักขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตให้นักขับเคลื่อนเหล่านี้ให้เขาได้มาสร้างพื้นที่กลางในชุมชนนะครับแล้วก็การมาเพื่อที่จะได้มาร่วมกันทั้งในเรื่องของการดำเนินงานทั้งในเรื่องของปัญหาทั้งในเรื่องของอุปสรรคในการทำงานเพื่อที่จะมาบอกกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสบต.นี่แหละที่เป็นหน่วยงานหลักให้กับบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิฉะนั้นอย่างที่ได้บอกหลักครับว่าในพื้นที่ของทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ณขณะนี้เรามีกรอบอัตราบัณฑิตอาสาอยู่กว่า 2,233 อัตราซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็อยู่ครอบคลุมพื้นที่ในระดับหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเมื่อมีอะไรที่มีความรู้สึกว่ามันเป็นเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่มันมีปัญหามันมีในเรื่องของอะไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถร่วมกันมานั่งคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับในเรื่องของพื้นที่ของเรานะครับว่าเราจะหาทางนะครับในมาตรการในเรื่องของการช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างก่อนที่จะได้มีการนำเสนอเข้ามาซึ่งพอมีปัญหาในพื้นที่การสร้างพื้นที่กลางในพื้นที่กลางเองเนี่ยก็จะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงมาร่วมกันวิเคราะห์ได้ร่วมกันติดตามปัญหาในเรื่องของดังกล่าวนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งดีๆที่จะทำให้ที่อื่นนะครับดีไม่ดีผมว่าอาจจะมากกว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานำหลักการเนี้ยไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ด้วยแล้วเราอาจจะกลายเป็นต้นแบบในเรื่องของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็เชื่อแบบนี้ใช่ไหมครับต่อไปในแม้แต่ในเรื่องของการเตรียมการสถานการณ์น้ำขณะนี้เอาต่อไปเนี่ยเรามาดูกันว่าเรามาเคาะกันว่าถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยเรามาทำพื้นที่กลางเสร็จแล้วเนี่ยเรามาคิดวิเคราะห์ว่าเราจะมีแผนในเรื่องของการอพยพกลุ่มเปราะบางอะไรยังไงก็ประสานนะครับประสานให้กับทางจังหวัดนะครับในเรื่องของการประสานการช่วยเหลือการนำอาหารการติดตามว่ายังมีใครที่ยังตกค้างยังมีใครที่ไม่ออกจากบ้านเราจะนำอาหารแห้งอะไรก็แล้วแต่ไปส่งต่อเขาได้อะไรยังไงสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าจะทำให้บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิในพื้นที่ของเราเนี่ยต่อไปเขาจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งที่จะมาร่วมกันสะท้อนเสียงของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปและนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องการอยากจะเห็นบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิในพื้นที่ทุกๆคนครับอยากเห็นนะครับเห็นอยู่แล้วแหละแต่เราอยากเห็นพลังของเขามากขึ้นนะก็เราจะได้เห็นกันนะครับในการเป็นนักขับเคลื่อนสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราในการร่วมกันเป็นหูเป็นตาในพื้นที่เพื่อต่อไปในภายภาคหน้าเราจะได้เชื่อมโยงการทำงานทั้งพี่น้องประชาชนทั้งหน่วยงานนะครับแล้วก็ถือว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเข้าใจในการสร้างความไว้วางใจแล้วก็การทำใหพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่กลางในชุมชนให้ได้และนี่ก็คือเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้หยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในวันนี้จริงๆผมมีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องของที่เชือกเขาเมาะแต่ว่าไม่เป็นไรเรื่องนี้เดี๋ยวเราหยิบยกมาพูดคุยกันในวันพรุ่งนี้ขอบคุณหมายลิงด้วยนะครับหมายลิงบอกว่าพี่ถึงหนูจะไม่เข้ามาใน TikTok แต่หนูก็ฟังรายการพี่จากคลื่น103อยู่แล้วแหละขอบคุณเวลิงมาณโอกาสนี้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับถึงช่วงท้ายของรายการครับขอขอบพระคุณท่านชนะทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตครับขอบคุณผอ.วริษาดวงจินดาขอบคุณอาจารย์เอกพนุมาศนะครับรวมถึงขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครือข่ายของสอบตของเราณขณะนี้นะครับที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้รวมถึงขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับทั้งการรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุเครือข่ายของเรารวมถึงการติดตามการรับชมผ่านทางเพจข่าวสบต.ของเราณขณะนี้นะครับผมดูนิดนึงดูของผมหายไปไหนละนะครับอ่ะโอเคนะครับขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์มาณโอกาสนี้ด้วยพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่เวลาเดิมนะครับ9:10 นโดยประมาณจนถึงเวลา11:00 นวันนี้ผมสุชาติรับพิทักษ์สันตินะครับตลอดทั้งทีมงานวิทยุสอบต.นะครับเราลากันไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเชิงรุกหน่วงน้ำในพื้นที่มีศักยภาพและเร่งระบายพื้นที่เสี่ยงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
4: ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:02 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะ
5: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำพาชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
6: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาโดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตาอมินค่ะกำกับดูแลการผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวากาศโทภูธนันท์ศรีปริยะหัวหน้าแผนกรายการและข่าวหัวหน้าแผนกเทคนิคควบ2แผนกเลยนะคะนับว่าเป็นความสามารถนะคะหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะควบ2ตำแหน่งได้ดีขนาดนี้ก็ถือว่าความสามารถของแต่ละบุคคลนะคะเป็นในส่วนของการดูแลแผนกรายการและข่าวแล้วก็แผนกเทคนิคนะคะนำโดยนาวาอากาศตรีนำโดยนาวาตรีวีรพันธ์จันทเวศค่ะแล้วก็หัวหน้าแผนกธุรการพันตรีอิสมาอิลเจสูแล้วก็ทีมงาน912ซึ่งเป็นทั้งนักประชาสัมพันธ์นักรบสีน้ำเงินแล้วก็เป็น

ัฒนาที่สำคัญก็คือเป็นนักพัฒนาดูแลทุกสุขให้กันและกันดูแลพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนก็ดูแลพวกเรามายาวนานจนถึงทุกวันนี้56ปีแล้วนะคะที่912ได้ยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชนก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยวันนี้มีดิฉันสริปามลีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะกลับมารายงานตัวในรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินวันนี้จะหยิบยกสิ่งที่ดีที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ได้ร่วมมือร่วมใจกับพี่น้องประชาชนและทางด้านของหน่วยราชการฐานพัฒนาได้ลงพื้นที่ดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนเราได้ทำความดีไปพร้อมๆกันนะคะไม่มีทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยจะเจอกันวันนี้7ตุลาคมนะเป็นวันมะเร็งเต้านมสากลเลยทั่วโลกเรื่องราวของโรคมะเร็งเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนในบางครั้งเรื่องราวของมะเร็งเต้านมสุภาพสตรีทั้งหลายก็ยังกังวลตัวเองอยู่เหมือนกันบางครั้งเราดูแลตัวเองดีที่สุดแล้วแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าอย่างการค้นหาของตัวเองหรือว่าบางครั้งเป็นในส่วนของอวัยวะที่อยู่ลับไปบางครั้งเราก็มีความกังวลในการที่จะไปหาหมอนะคะแต่ขอฝากดูแลตัวเองด้วยนะคะกับการทำความดีให้กับตัวเองเรื่องราวของการดูแลตัวเองให้ผ่านพ้นเรื่องราวของโรคต่างๆก็สามารถที่จะเรียกได้ว่าเป็นการทำความดีอย่างหนึ่งนะคะที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องราวของสุขภาพเป็นเรื่องราวที่สำคัญนะคะก่อนที่จะไปเรื่องราวอื่นนั้นกับพ่อก็ยังหยิบยกมาในส่วนของการที่ในรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินแม่จ๋าไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพแต่ตั้งใจหยิบยกเรื่องราวของพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในใจความสำคัญที่ว่าการสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภทนอกจากแต่ว่าจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้วศิลปินจำต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วยจึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะเจอกันวันนี้วันพุธนะคะทุกท่านวันพุธที่7ของเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะแต่ท่านก็ได้อยู่กับบ้านอยู่กับเรือนวันพุธวันนี้นะคะตรงกับแรม11ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะคุณฟังเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องราวของการความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนหลายท่านก็ยังเป็นห่วงเป็นใยญาติที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็พื้นที่อื่นๆด้วยนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียง912ก็ยังมีน้องๆที่มาจากต่างพื้นที่ด้วยมาไกลไกลสุดก็ปราจีนบุรีนี่แหละนะก็ยังมีไกลกว่านี้ไหมที่กับพันนึกถึงเนี่ยมาอยู่นราธิวาสมาดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตามความจริงแล้วพื้นถิ่นพื้นเพน่ะมาต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดจันทนครบ้างมาจากในส่วนของพื้นที่สุราษฎร์ธานีบ้างมาไกลแต่ว่ามาดูแลทุกสุขให้กันและกันเนื่องจากว่าหน้าที่การงานนะปัจจุบันเราไม่สามารถที่จะเลือกได้เยอะแยะมากมายก็ดูแลกันไป7ตุลาคม2569ของทุกปีก็ถูกกำหนดให้เป็นวันมะเร็งนะคะวันมะเร็งเต้านมสากล World Breast Cancer Day เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมซึ่งก็เป็นภัยเงียบๆแล้วก็มะเร็งเนี่ยที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ1ของผู้หญิงทั่วโลกเลยเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมก็เตือนกันด้วยเราทำความดีเยอะแยะมากมายแล้ววันนี้มาทำความดีให้กับตัวเองด้วยนะคะสำหรับสุภาพสตรีทุกๆ ท่านกับป้าก็ขอส่งกำลังใจให้กับหลายท่านที่ยังไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับหลายท่านที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วเราดูแลกันและกันในความดีในการเอาใจใส่หรือว่าพลังน้ำใจหรือว่าความใส่ใจในการส่งกำลังใจกันและกันเนี่ยเป็นอย่างดีเลยสำหรับทุกท่านถ้าเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ถ้าได้รับกำลังใจที่ดีหน้าตาเราจะสดชื่นจะสดใสแม้ร่างกายเราจะอ่อนเพลียไม่มีแรงแต่เราได้รับพลังใจจากใครคะมากที่สุดพลังใจจากตัวเองพลังใจจากครอบครัวพลังใจจากเพื่อนร่วมงานแล้วก็พลังใจจากผู้บังคับบัญชา
พร้อมกันเนี่ยพลังใจจากสังคมก็มากมายเลยทำให้เราอ่ะที่เราป่วยเราไม่สบายทำให้เรารู้สึกดีขึ้นหน้าตาเราก็จะสดชื่นแจ่มใสกันมากขึ้นละค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยที่กำลังป่วยกันอยู่ณขณะนี้แล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังแข็งแรงดูแลตัวเองอย่างดีเลยเถอะออกกำลังกายอย่างดีแต่เรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยบางคนออกกำลังกายทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งค่ำออกกำลังใจไม่เคยทิ้งเลยในการออกกำลังกายแต่ว่าขาดกำลังใจก็สุดลงได้เร็วนะคะแล้วก็อย่าชะล่าใจนะถึงเราจะออกกำลังกายเราดูแลตัวเองดีแค่ไหนเรื่องราวของโรคอ่ะมาแน่นอนแต่โรคอะไรก็ยังไม่ทราบแล้วแต่นะตรงนี้ที่เราจะพบเจอเพราะฉะนั้นการทำความดีวันนี้อยากจะให้ดูแลตัวเองกันเยอะๆทำความดีให้ตัวเองก่อนแล้วก็พอเราแข็งแรงเรามีกำลังใจเราก็จะสามารถที่จะดูแลเพื่อนร่วมงานดูแลทุกสุขเพื่อนในสังคมไปพร้อมๆกันค่ะตระหนักมากที่สุดเลยในส่วนของเดือนแห่งการรณรงค์ทั่วโลกยังกำหนดให้เดือนตุลาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ตระหนักรู้เรื่องมะเร็งเต้านมหรือว่าที่รู้จักกันในหัวข้อชื่อเดือนสีชมพู Pink October ทำไมเป็นเดือนสีชมพูล่ะมีความหมายนะคะต้องตามกันในโอกาสหน้าก็แล้วกันแต่เรียนรู้ในส่วนอื่นแต่รายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินหยิบยกมาพอได้รู้ว่าเป็นยังไงเรื่องราวของวันสำคัญแต่ละวันแค่นั้นเองให้เราได้เตรียมความพร้อมในการทำความดีในสัญลักษณ์โบสีชมพูพิงค์ริบบิ้นพิงค์ริบบิ้นคือสัญลักษณ์สากลของการรณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านมค่ะเป้าหมายหลักก็คือกระตุ้นให้ผู้หญิงและก็ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองรณรงค์ให้มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอเน้นย้ำเลยนะคะแนวคิดที่ว่าตรวจพบเร็วรักษาหายได้นะตั้งแต่ระยะเริ่มต้นค่ะแล้วก็วิธีสังเกตง่ายๆผิดปกติเบื้องต้นก็คล้ำดูพบก้อนแข็งๆบริเวณเต้านมหรือว่ารักแร้ขนาดรูปร่างของเต้านมเปลี่ยนไปนะผิวหนังอาจจะเต้านมอาจจะมีบุ๋มมีจุ้นเริ่มมีรอยแตะแดงหนามีของเหลวหรือเลือดไหลผิดปกติจากหัวนมแล้วก็ต่อจากนั้นก็อื่นๆนะคะวันนี้พอหอมปากหอมคอพอได้เข้าใจเบื้องต้นกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทำดีให้กับตัวเองกับวันสำคัญวันนี้ด้วยต่อจากนั้นหันมาดูทางด้านของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากับอยากจะหยิบยกอยากจะให้ทุกท่านได้ส่งกำลังใจให้กันและกันในรุ่นราวของการที่ได้มีการทำความดีเซฟทั้งคนเซฟทั้งน้องทหารพัฒนาอุ้มเสบียงสัตว์เลี้ยงลุยน้ำช่วยชาวบ้านในพื้นที่ของบางบานเยียวยาใจคนรักสัตว์ค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาของสำนักงานทหารพัฒนาที่เราเรียกว่าสทพสำนักงานทหารพัฒนาโดยบัญชาการทหารพัฒนามีการจัดชุดสัตวแพทย์เคลื่อนที่ค่ะลงพื้นที่ร่วมกันกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็ดูแลสภาพของสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นเวลานานพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสุนัขแล้วก็แมวรวมไปถึงมอบอาหารสัตว์เลี้ยงให้แก่ประชาชนแล้วก็มอบน้ำดื่มตรากองบัญชาการกองทัพไทยในพื้นที่ตำบลบางชะนีอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะคุณหมอเนี่ยเป็นทหารเป็นหมอได้ด้วยเหรอค่ะก็เป็นหมอทหารเนี่ยค่ะพอพูดถึงหมอทหารแล้วโอ้โหนราธิวาสเองเวลากับประลงพื้นที่เนี่ยก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี2547กับไปเป็นพนักงานแปลและล่ามให้กับคุณหมอที่มาจากกรุงเทพซึ่งเป็นหมอทหารนะลงพื้นที่พ่อบอกว่าป้าอยากได้ยาทหารมากเลยนะก็ได้คุ้นเคยกับพี่น้องประชาชนพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาแล้วก็สงขลาบางส่วนนะคะของอำเภอซาบ้าย้อยอำเภอนาทวีและได้ลงพื้นที่กันบ่อยๆในช่วงนั้นนะคะอำเภอจนะด้วยนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจที่เราลงพื้นที่นั่นก็เป็นหมอทหารไปดูเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงของท่านก็ขอชื่นชมนะคะในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือแล้วก็
การดูแลได้อย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยเสื้อตัวใหญ่ๆเขียนว่านอหนูททหารพอพานนี่นอทพอนอทพอนะคะเนี่ยแซวกันมาว่าใส่2วันแล้วบอกเสื้อตัวคนละตัวนะไม่ใช่2วันตัวเดียวกันน่ะแต่เสื้อตัวเนี้ยเราสามารถที่จะซื้อหลายตัวได้เพราะว่ามีการลงพื้นที่ในช่วงของน้ำท่วมแซวกันมาทาง TikTok นะว่ากับป้าใส่2วันแล้วเสื้อนี้2วันที่ไหนใส่2วันจริงแต่ไม่ใช่ตัวเดียวกันแล้วพรุ่งนี้ก็ใส่อีกวันนึงอีกตัวนึงก็เนี่ยเห็นนะพี่ๆน้องๆเขาอยู่ในน้ำอ่ะใส่หลายวันนะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนน่ะเราก็เห็นภาพรวมเป็นอย่างดีก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ชื่นชมนะคะหน่วยราชการฐานพัฒนาในการทำความดีนะคะทหารของพระราชาไปตามกันต่อนะคะหลายท่านก็ได้ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติของแม่ของแผ่นดินตอนเสด็จเจริญพระราชไมตรีต่างประเทศอะไรท่านก็ชื่นชอบนะคะก็ถ้าหากว่าชื่นชอบก็สามารถจะติดตามทางช่องทางนะคะช่องทางที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912เองนะคะที่มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็มาตามกันต่อนะคะทางด้านของสำนักงานพัฒนาภาค4กันบ้างวันที่6ตุลาคม2569เมื่อวานเนี้ยค่ะเรามาให้กำลังใจกับพี่ๆนะคะทหารแล้วก็มาการให้กำลังใจในการทำความดีของทุกๆหน่วยงานทุกๆภาคส่วนด้วยนะคะมาตามทางด้านของกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะมาหยิบยกมาฝากทุกท่านวันนี้เมื่อวานนี้ทางภาค4ทำอะไรกันบ้างเราตามกันดูว่าโดยพลตรีสุภฤกษ์จันจาวิจักผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะโดยในส่วนของท่านก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกณัฐพงษ์พราวแก้วเสนาธิการทหารและคณะในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาพร้อมรับฟังบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากส่วนราชการในพื้นที่ด้วยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบสถานการณ์และก็แนวทางในการปฏิบัติตลอดจนการจัดเตรียมกำลังพลยานพาหนะแล้วก็ยุทโธปกรณ์ให้พร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะนะของนะพื้นที่มทบ2มทบ42ค่ะในพื้นที่นะคะของบก.ของมทบ42ค่ายเสนานรงค์ในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะกับป้าก็เลยหยิบยกมาประชาสัมพันธ์นะในเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมทำความดีในการดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะคุณฟังคะคำนี้ที่ประชาชนชื่นชอบบอกว่านพค.ไม่ทิ้งประชาชนแน่นอนกับป้าก็เลยขอหยิบยกมาในการทำความดีของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11นะคะทหารพัฒนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11เร่งฝ่าดินสไลด์เปิดเส้นทางเดี่ยวสู่3หมู่บ้านหลังประชาชนกว่า80หลังคาเรือนถูกตัดขาดค่ะคุณฟังกองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11ค่ะสำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเร่งนำกำลังพลพร้อมเครื่องจักรแล้วก็เครื่องมือช่างเข้าไปดำเนินการเปิดเส้นทางสายบ้านหนองบางบ้านท่าแพบ้านนิกแล้วก็ระยะทางประมาณ 2.2 กิโลกว่านะคะ 2.5 กิโลเมตรในพื้นที่บ้านหนองบางหมู่ที่5ตำบลลินถิ่นอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังได้รับความเสียหายจากดินโคลนถล่มแล้วก็ดินสไลด์ด้วยส่งผลให้มีมวลดินแล้วก็สิ่งที่กีดขวางเส้นทางจราจรปิดทับเส้นทางรวม4จุดด้วยกันค่ะทุกท่านซึ่งก็เป็นความเสียหายดังกล่าวเนี้ยที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กว่า80หลังคาเรือนซึ่งก็ไม่สามารถที่จะใช้เส้นทางเข้าออกพื้นที่ได้เลยไม่สามารถที่จะเข้าได้ตามปกติเนื่องจากว่าเส้นทางสายดังกล่าวนี้นะคะก็เป็นเส้นทางที่
ต้องดูแลแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ใช้ในการสัญจรไปมานะคะทุกๆวันแล้วก็เป็นการที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนได้รับความทุกข์นะคะมากๆเลยในการนี้ในการช่วยเหลือในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่พี่น้องประชาชนได้ในความกำลังรุกเคราะห์ด้วยได้ทำความดีร่วมกันก็บอกว่าฝากความห่วงใยด้วยนะคะทางนี้เรามาตามกันดูกันต่อว่าเส้นทางที่มีการสัญจรก็ที่มีการสัญจรก็มีเส้นทางหลักเพียงเส้นทางเดียวเท่านั้นที่เชื่อมต่อแล้วก็เข้าถึงพื้นที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านของการเดินทางการขนส่งสิ่งของจำเป็นตลอดจนการเข้าถึงบริการแล้วก็ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกด้วยล่ะค่ะนี่ก็สำคัญมากๆนะเรามาตามกันดูกับการทำความดีของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11หรือว่านพค11จึงเร่งระดมเครื่องจักรแล้วก็ระดมกำลังพลด้วยเข้าดำเนินการตักดินโคลนค่ะแล้วก็ตัดตกแต่งสิ่งของต่างๆที่เป็นสิ่งที่กีดขวางเส้นทางจราจรทั้งหมดพร้อมปรับเส้นทางเพื่อเร่งเชื่อมต่อกับการสัญจรแล้วก็คลี่คลายความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดคุณผู้ฟังคะปัจจุบันเนี่ยสามารถเปิดเส้นทางได้แล้ว2จุดด้วยกันนะคะจากทั้งหมด4จุดขณะที่อีก2จุดนั้นก็ยังคงอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการต่อนะคะก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยแล้วก็หากหลายท่านที่อยู่ในพื้นที่ของนราธิวาสเองหรือใกล้เคียงก็มีญาติๆอยู่ในพื้นที่นะทางโน้นน่ะก็ฝากความห่วงใยด้วยกันละกันนะโดยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยโดยนพค11ดูแลอยู่โดยเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องจักรแล้วก็ยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องกันอยู่นะฝากให้กำลังใจกันด้วยในการทำความดีครั้งนี้ก็การทำงานต่อเนื่องเนี่ยเพื่อให้สามารถที่จะเปิดเส้นทางได้ครบทุกจุดทั้ง4จุดด้วยกันให้พี่น้องประชาชนได้สะดวกแล้วก็ทำให้ประชาชนกว่า80หลังคาเรือนสามารถที่จะกลับบ้านได้แล้วก็กลับมาใช้เส้นทางเข้าออกได้ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วนะคะทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมหน่วยทหารทุกหน่วยยังคงเตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะดูแลแล้วก็เตรียมความพร้อมทางด้านของกำลังพลด้วยแล้วก็ยานพาหนะด้วยพร้อมด้วยยุทโธปกรณ์และเครื่องมือช่างอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะเพื่อสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีพร้อมสนับสนุนภารกิจที่มีการฟื้นฟูนะคะพื้นที่แล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและทุกพื้นที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะขอบคุณค่ะจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11หรือว่านพค11สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากับก็เลยหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังในความดีที่พี่ๆน้องๆได้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนถ้าเราไม่พูดถึงนะคะใครจะมาพูดถึงความดีเหล่านี้เราก็ต้องช่วยกันนะคะช่วยกันพูดถึงทางด้านของเทศบาลเมืองนราธิวาสกันบ้างเมื่อคิดไปพื้นที่ไกลเนื่องจากว่าการส่งเองก็เป็นหน่วยขึ้นตรงของนพค.มาดูนราธิวาสบ้างเป็นยังไงกันบ้างเรื่องราวของจังหวัดนราธิวาสนะคะที่มีการดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนก็เตรียมความพร้อมเช่นกันนะในการทำความดีโดยทางด้านของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนราธิวาสก็ได้มอบนโยบายแก่งานป้องกันในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเมื่อวานนี้ค่ะการเตรียมความพร้อมในการที่จะทำความดีลงพื้นที่ดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนไปตามกันดูว่าวันที่6ตุลาคม2569เมื่อวานนี้โดยนายธนวิชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนราธิวาสพร้อมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการร่วมพบปะพนักงานและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะเพื่อมอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาสให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากว่าในช่วงของต้นเดือนตุลาคม2569เป็นต้นไปพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วล่ะค่ะซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมต่อเนื่องประกอบกับบางพื้นที่อาจจะประสบปัญหาน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาสซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยค่ะตลอดจนสามารถให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะนี่ก็เป็นความห่วงใยจากทางด้านของในทนายวิชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนราธิวาสเพื่อจะดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนในการเตรียมความพร้อมที่จะทำความดีไปพร้อมๆกันค่ะก็เลยหยิบยกมาให้ได้ทราบโดยทั่วกันสำหรับเรื่องราวของพยากรณ์อากาศวันนี้หมดเวลาแล้วไปกันได้ไม่ไกลแล้วจะเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะสวัสดีค่ะ

ุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:32 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจให้แดนใต้ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 12:33 น.ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการก้าวไปกับนทพ.ครับ

สวัสดีค่ะคุณฟังกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะวันนี้เจอกันนะคะวันพุธที่7ตุลาคม2569นะคะกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเราจะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแล้วก็ในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะช่วงเวลาพักเที่ยงนะคะช่วงเวลาที่คุณฟังพักผ่อนก็ทานข้าวให้เรียบร้อยเตรียมตัวเตรียมใจช่วงเวลา 13:00 น.เราก็เริ่มด้วยนะคะงานในภาคบ่ายกันต่อส่งกำลังใจให้กับทุกคนทุกท่านด้วยนะคะวันนี้รายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาพี่เลลาก็ยังคงเหมือนเดิมประชาสัมพันธ์ภารกิจของนักรบสีน้ำเงินให้คุณฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะภารกิจแรกวันนี้นะคะก็ติดตามรับฟังภารกิจของนพค.42โดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42นะคะเป็นประธานตรวจความพร้อมกำลังพลยานพาหนะแล้วก็ยุทธโภคกรหน่วยบรรเทาสาธารณภัยนพค.42และชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาในห้วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการนี้ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42นะคะก็ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงานแล้วก็ดูแลรักษายุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดณหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42ตำบลบาโรอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43นะคะวันนี้ได้กรุณามอบหมายให้รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักงานพัฒนาภาค4เป็นผู้แทนมอบของขวัญให้แก่กำลังพลผู้ที่เกิดในเดือนห่วงเดือนกันยายนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำลังพลในสังกัดลานหน้าเสาธงนพค43สำนักงานพัฒนาภาค4ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงนะคะคุณผู้ฟังคะสานต่อกันด้วยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43นะคะวันนี้ตรวจความพร้อมกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ของชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่อย่างทันท่วงทีและให้มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ตามนโยบายของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาในด้านขีดความสามารถของชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมดูแลยุทโธปกรณ์เครื่องจักรกลให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์ณนพค43ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงค่ะในส่วนของนพค46ก็เช่นเดียวกันนะคะได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ของชุดบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ให้มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ตามนโยบายของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเช่นเดียวกันนะคะณลานกิจกรรมนพค46สำนักงานพัฒนาภาค4ตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็กลับมาติดตามรับฟังกันใหม่ในช่วงในช่วงหลังนะหลังจากที่เราพักฟังเพลงกันก่อนแล้วก็มาติดตามรับฟังภารกิจของนักรบสีน้ำเงินกันต่อค่ะ

ก็สำหรับวันนี้นะคะเรากลับมาพูดคุยกันภารกิจของนักรบสีน้ำเงินเหมือนเดิมนะคะในส่วนของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะแล้วก็หน่วยขึ้นตรงในส่วนของสำนักงานพัฒนาภาค4และในพื้นที่อื่นๆถ้าเกิดว่ามีภารกิจสำคัญเราก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะพลตรีสุภฤทธิ์จันจาวิจักผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค4ผู้อำนวยการส่วนบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานพัฒนาภาค4ให้การต้อนรับพลโทอุดมบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วเสนาธิการทหารและก็คณะในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากส่วนราชการในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อรับทราบสถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตลอดจนการจัดเตรียมความพร้อมยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพนะมทบ42ค่ายเสนานรงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ อีกหนึ่งภารกิจของสำนักงานพัฒนาภาค4นะคะภารกิจสุดท้ายวันนี้จะสำนักงานพัฒนาภาค4จัดผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์เพื่อใช้สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินะคะเพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานการเตรียมสถานที่การก่อสร้างและตกแต่งซุ้มดอกไม้จันทร์ตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กำลังพลและการมอบหมายภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกับอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงโดยมีนายพรพนมจันเทพในอำเภอป่าบอนเป็นประธานในการประชุมณวัดหลักสิบหมู่ที่5ตำบลหนองธงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นภารกิจของนักรบสีน้ำเงินหยิบนำมาฝากให้คุณฟังได้รับฟังกันวันนี้เวลาของรายการหมดเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ช่วงเวลาเดิมโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ระวังรถระวังคนบนถนนอย่าประมาทที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา13:02 น.ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการสาระน่ารู้กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสครับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ท่าอากาศยานนราธิวาสตรวจความพร้อมรับมืออุทกภัยเมื่อวานนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ท่าอากาศยานนราธิวาสเพื่อติดตามและตรวจสอบพื้นที่พร้อมรับฟังการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ท่าอากาศยานนราธิวาสโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลและรายงานแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์สำหรับการเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยานนราธิวาสได้วางแผนดำเนินการใน3ระยะได้แก่ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุโดยในระยะก่อนเกิดเหตุมีการเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลพร้อมทั้งจัดทำแผนขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมรวมทั้งขุดลอกทางระบายน้ำทั้งหมดระยะทางประมาณ 4,110 เมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ส่วนระหว่างเกิดเหตุจะดำเนินการขุดคลองระบายน้ำระยะทางประมาณ660เมตรเพื่อเปิดช่องทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่าอากาศยานและช่วยลดปริมาณน้ำสะสมภายในพื้นที่ให้สามารถระบายออกได้อย่างรวดเร็วขณะที่การเตรียมความพร้อมหลังเกิดเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ในครั้งต่อไปจะดำเนินการพร่องน้ำในสระเก็บน้ำให้เหลือประมาณ 50% รวมถึงพิจารณาเรื่องการเชื่อมต่อระบบระบายน้ำบริเวณโซนกลับลำเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมระบบให้พร้อมสำหรับการระบายน้ำในกรณีที่เกิดฝนตกหนักหรือมีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งดำเนินการตามแผนที่วางไว้เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศข่าวจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริการายงานว่าสหรัฐและจีนหารือแนวการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนเข้าเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานด้านนิวเคลียร์ของกันและกันโดยสหรัฐเตรียมผลักดันประเด็นดังกล่าวในการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศภายในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้ารายงานระบุว่าจีนเป็นฝ่ายเสนอแนวคิดดังกล่าวในการหารือกับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐโดยมีการพูดถึงการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแห่งชาติของกระทรวงพลังงานสหรัฐและสถานที่ในลักษณะเดียวกันของจีนจบข่าวอับดุลการีหะสนิอ่าน

เรือกอและที่ปัตตานีศิลปะชิ้นเอกบนท้องทะเลไทยลองกองที่อร่อยที่สุดอยู่ที่ตันยงมัดนราธิวาสนำรายได้เข้าประเทศปีละหลายล้านบาทยะลาดินแดนนกเขาเสียงทองที่สร้างชื่อเสียงนำรายได้มหาศาลเข้าประเทศส่วนหนึ่งของผลผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสองมือของคนไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สร้างความภูมิใจเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งเราคนไทยทุกคนไม่ละทิ้งพี่น้องไทยให้สู้ภัยอยู่เพียงลำพังอย่าปล่อยให้ความหวาดระแวงมาสร้างรอยแยกบนแผ่นดินไทย

0: โรคหัวใจและหลอดเลือดปัจจุบันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตายติดอันดับต้นๆของคนไทยเกิดจากภาวะหลอดเลือดแข็งตีบตันโดยเฉพาะหลอดเลือดของหัวใจและสมองหากเป็นกับเส้นเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจทำให้หัวใจขาดเลือดส่งผลให้หัวใจวายหากเป็นที่เส้นเลือดสมองจะเกิดโรคลมปัจจุบันสโตรกหรือเกิด CVA คือเส้นเลือดในสมองแตกหรืออุดตันส่งผลให้เป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตเหตุปัจจัยจากการสูบบุหรี่ภาวะอินซูลินสูงเรื้อรังขาดการออกกำลังกายขาดสารต้านอนุมูลอิสระและไขมันในเลือดสูง
1: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12สงขลาเฝ้าระวังเตือนภัยห่วงใยสุขภาพพี่น้องชาวใต
2: ้เลิกบุหรี่สามารถทำได้ด้วยความตั้งใจจริงของคุณ
1: 1600สายเลิกบุหรี
2: ่1600สายเลิกบุหรี่เปิดให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์จันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 20:00 นมาเลิกบุหรี่กันเถอะครับเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเองโทร1600สายเลิกบุหรี่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ National Quit Line Center

แหละมนุษย์อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้เห็นเขามีก็อยากมีตามเขานี่คือความโลภที่ก่อให้เกิดกิเลสไม่มีความพอดีไม่ประมาณตนเป็นคนที่มักใหญ่ไฟสูงทะเยอทะยานทั้งที่ตนเองมีกำลังไม่พอธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องไขว่คว้าให้ได้มาอยู่เรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดตรงไหนวันนี้ลองบอกตัวเองสิว่าความพอใจในสิ่งที่มีมั่งคั่งกว่าความมีที่ไม่รู้จักพอเศรษฐกิจพอเพียงความสุขที่เพียงพอสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา

0: พวกเราหยุดทำงานแล้วฟังทางนี้ก่อน
1: มีอะไรล่ะจ๊ะพี่อาทิตย์วิ่งหน้าตั้งยิ้มมาแต่ไกลเลย
0: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำลังเปิดโอกาสให้พวกเราเข้าร่วมเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อเราได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานวัฒนธรรมด้วยนะน้องนีสนใจไหมล่ะจ๊ะ
1: เครือข่ายวัฒนธรรมน่าสนใจเหมือนกันนะแต่พวกเราจะเข้าร่วมยังไงล่ะพี่อาทิตย
0: ์ก็เพียงแต่พวกเรารวมสมัครพรรคพวกหรือหากรู้จักกลุ่มบุคคลชุมชนองค์กรหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็สามารถแนะนำให้ไปยื่นจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนนี้นะ
1: แต่ตอนนี้เราอยู่ต่างจังหวัดล่ะ
0: ก็ไม่เป็นปัญหาพวกเราสามารถไปสอบถามรายละเอียดและยื่นจดแจ้งได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ไปยื่นจดแจ้งหรือสอบถามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เลยที่เบอร์02-645-3074หรือ02-645-2958
1: ถ้าอย่างนั้นน้องมีว่าพวกเราก็รีบรวมกลุ่มกันเถอะ
2: รักชาติรักวัฒนธรรมมาร่วมใจจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 14:01 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:10 นค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการกองทุนส่วนยางค่ะ

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์รองรับสถานการณ์อุทกภัยและสาธารณภัยในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนนาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ครอบคลุมทั้งกำลังพลกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบการสื่อสารเรือรถบรรทุกและอากาศยานเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมปฏิบัติการทุกด้านและได้กระจายกำลังดูแลพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5อำเภออย่างใกล้ชิดผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้กล่าวว่าหน่วยงานจะติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้กองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติทางอุทกภัยในช่วงฤดูฝนและเหตุไฟป่าพรุในช่วงฤดูร้อนตลอดจนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปเสนอข่าวตามประเทศทางการอิสราเอลให้ความมั่นใจที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากทหารอิสราเอลถูกโจมตีในวันครบรอบ3ปีของเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมอิสราเอลระบุว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสมีแผนพยายามเหตุโจมตีทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติหน้าที่ในฉนวนกาซาในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่ครบรอบ3ปีของเหตุการณ์กลุ่มติดอาวุธฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566อย่างไรก็ตามอิสราเอลพร้อมจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากทหารอิสราเอลถูกโจมตีในวันดังกล่าวขณะที่กลุ่มฮามาสยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของทางการอิสราเอลทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลในปี2566ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตจากการถูกสังหารโดยกลุ่มฮามาสประมาณ 1,221 รายซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและยังเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสจบข่าวอับดุลการีหะสนิอ่าน

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ระวังรถระวังคนบนถนนอย่าประมาทที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 16:03 น.ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ครับ
2: รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถาน

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการไหวคิดไหวสร้างสรรค์ทางสถานีวิทยุ912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายโดยวันนี้กระผมอับดุลกาติหะสนิดำเนินรายการนะครับมาทำหน้าที่แทนพี่ไลลา1วันนะครับจะเจอกันวันนี้ตรงกับวันพุธที่7ตุลาคม2569ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ฟังคิดว่าคุณผู้ฟังก็คงจะมีความสุขดีนะครับก็ขอให้มีความสุขกันนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะทำอะไรในช่วงเวลานี้นะครับโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่พักอยู่กับบ้านดูอยู่กับลูกหลานที่บ้านนะครับก็ขอให้มีความสุขแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถขับราอยู่บนท้องถนนในเวลานี้ก็ขอให้ระมัดระวังกันนะครับอย่าขับรถเร็วเกินกำหนดก็แล้วกันนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านนะครับที่เปิดคลื่น FM 99.10 MHz ในตอนนี้กับรายการไวคิดไวสร้างสรรค์ครับในวันนี้เปิดงานเพลงยุค90สำหรับมิตรรักแฟนเพลงยุค90ชื่นชอบงานเพลงอะไรก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับยินดีเปิดงานเพลงตามคำแนะนำของคุณผู้ฟังครับเรามาสานงานเพลงกันต่อกันเลยหยิบงานเพลงของเมื่อสักครู่นี้ผ่านไปอัศนีและวสันต์นะครับช่วงนี้มารับฟังงานเพลงของใครดีล่ะเพลงนี้

กับงานเพลงที่มีชื่อว่าหมื่นคำลาหมื่นคำลานะครับจากเสียงร้องของแฝดนะครับฝันดีฝันเด่นนั่นเองครับ

ก็ผ่านกันไปนะครับกับเพลงพร้อมๆจากทางรายการไหวคิดไหวสร้างสรรค์นะครับแม่ดูเวลาแล้วก็ผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผู้ฟังผ่านไปเพียงแค่4งานเพลง5งานเพลงเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงก็โอ้ไม่ใช่ว่าน้อยๆนะใช้เวลา4นาทีเสร็จๆนะครับบางเพลงก็5นาทีนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบกับงานเพลงไทยสากลนะครับซึ่งช่วงเวลาดีๆแบบนี้ทุกๆวันทางสถานีวิทยุ912นะครับก็จะมีเพลงสตริงเพลงไทยสากลนะครับหรือเพลงไทยสากลก็มาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการกับช่วงเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับโดยมีผู้ดำเนินรายการก็จะมีการผลัดหมุนเวียนกันไปบ้างนะครับอย่างกรณีวันนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของพี่ไลลาแต่พี่ไลลามีภารกิจติดภารกิจนะครับเร่งด่วนก็เลยวานให้ผมมาดำเนินรายการแทนนะครับแต่ก็จะบอกคุณผู้ฟังว่าคนใดคนหนึ่งก็ต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้ทุกวันกับรายการไหวคิดไหวสร้างสรรค์คุณผู้ฟังไม่ได้ไปไหนนะครับสามารถติดตามรับฟังกันได้นอกจากงานเพลงเพราะๆที่เราเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังแล้วนะครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากจะแนะนำงานเพลงก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะครับจะมอบให้เป็นพิเศษกับใครนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนอกจากมีงานเพลงเพราะๆแล้วทางรายการก็มีสาระดีๆข่าวสารดีๆนำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยครับเปลี่ยนบรรยากาศมารับฟังงานเพลงจากนักร้องสาวกันบ้างนะครับรู้ฟังเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับก็มีสาระดีๆข่าวคราวดีๆมาฝากรู้ฟังด้วยนะครับในช่วงกลางของรายการนะครับแต่ช่วงนี้เปิดงานเพลงกันก่อนนะครับกับเสียงร้องของโบสุนิตานะครับงานเพลงที่มีชื่อว่าฉันรู้

0: จบกันไปนะครับกับงานเพลงเธอมีฉันฉันมีใครนะครับดาอินโดฟินนะครับก็ช่วงเวลาของรายการไหวคิดไวสร้างสรรค์ก็เดินทางไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็ยังคงอีกประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับคิดว่าคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับรายการอยู่นะครับอยู่ให้ไปจนถึงเวลา17 นาฬิกาหรือจนจบรายการนะครับซึ่งเรามีงานเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเคยนะครับในวันนี้ขอบคุณสำหรับสายโทรศัพท์จากบ้านทอนแนะนำกันมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้นะครับบอกว่าอยากจะฟังเสียงร้องของก้องพี่ก้องกับพี่โจนูโวนะครับเดี๋ยวก็จะหามาเปิดให้ตามคำแนะนำของมิดรักแฟนเพลงนะครับแต่ก่อนอื่นในช่วงนี้อย่างที่บอกนุ่มฟังไปนะครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปเราก็มีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับในวันนี้ทางรายการนะครับจะนำสาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าการใช้เวลาว่างสำคัญกว่าที่คุณคิดนะครับสำคัญยังไงเรามาฟังกันนะครับหากให้ลองนึกถึงจำนวนเกี่ยวกับเวลาคุณจะนึกถึงจำนวนใดบ้างบางก็อาจนึกถึงเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกหรือเวลาและวารีไม่คอยใครหรือช้าเป็นการนานเป็นคุณหรือเวลาเป็นของมีค่าไม่ว่าคุณจะนึกถึงจำนวนใดก็ตามคุณคงเห็นไม่ต่างกันว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่จริงแล้วเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเพราะเวลาเป็นสิ่งสำคัญจึงต้องใช้ทุกวินาทีอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์จึงยอมทำงานตลอดทั้งวันหรือทำเพียงในสิ่งที่เห็นว่ามีสาระโดยอาจลืมคิดไปว่าเราเป็นคนนะไม่ใช่หุ่นยนต์ร่างกายจึงไม่อาจทนทำเรื่องเหล่านั้นได้ตลอดทั้งวันนะครับก็เป็นอันว่าให้เวลากับร่างกายของเราพักผ่อนสบายนะครับอย่ามุ่งแต่การทำงานทำการเท่านั้นนะครับในแต่ละวันอย่าลืมว่าถ้าร่างกายของเราไม่แข็งแรงนะครับงานการของเราจะทำได้ไหมงานการของเราจะสำเร็จไหมดังนั้นก็เผื่อเวลาให้เวลากับร่างกายบ้างในแต่ละวันอย่ามุ่งแต่การทำงานจนลืมเสียเวลาพักผ่อนของร่างกายเพราะอย่าลืมว่าร่างกายของเราต้องการเวลาพักผ่อนเช่นเดียวกันครับ
1: หญิงใหม่มาแล้วครับ

เหลือมองเวลาของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ในวันนี้ก็เหลือประมาณ15นาทีสุดท้ายกันแล้วนะครับผู้ฟังข่าวคราวที่เตรียมนำมาประชาสัมพันธ์ก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวเลยนะครับรวมทั้งงานเพลงตามคำแนะนำของคุณผู้ฟังก็ยังไม่ได้เปิดนะครับดังนั้นอีก15นาทีตรงนี้นะครับก่อนที่จะมารับฟังสาระน่ารู้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อนะครับเรามาต่ออีกสักหนึ่งงานเพลงนะครับจากคำแนะนำของมิดักแฟนเพลงที่อยู่บ้านถอนเมื่อสักครู่นี้อยากจะฟังเสียงร้องของพี่ก้องพี่โจโจก้องนูโวนั่นเองนะครับอ่ะยังไงก็มาฟังกันเลยนะครับหนึ่งงานเพลงของพี่โจพี่ก้องนะครับกับงานเพลงลึกสุดใจครับ

จแอนกล้องจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามคำแนะนำของคุณผู้ฟังก็คงจะมีความสุขกับการได้ยินเสียงเพลงที่อยากจะฟังในวันนี้นะครับยังไงก็เวลาของรายการในวันนี้เหลืออีกประมาณ9นาที8นาทีสุดท้ายกันแล้วนะครับก่อนจากกันในวันนี้อย่างที่บอกนุ่มฟังไปก็อยากจะนำสาระดีๆหรือข่าวคราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้บ้านเรานะครับก็เป็นช่วงฤดูฝนหน้าฝนกันแล้วนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ดูบรรยากาศแล้วฝนไม่ตกนะครับแต่คืนนี้อาจจะตกก็เป็นไปได้นะครับแต่รวมๆแล้วเราก็อยู่ในช่วงหน้าฝนดังนั้นช่วงหน้าฝนเราก็อยากจะให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยนะครับไร้เจ็บไร้ป่วยนะครับดังนั้นเราต้องดูแลตัวเองนะครับดูแลตัวเองให้ดีในช่วงฤดูฝนนะครับแล้วการดูแลตัวเองก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างไรให้ปลอดภัยจากการเจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นในวันนี้ก็จะนำนะครับจะให้คุณผู้ฟังนะครับดูแลตัวเองในช่วงฤดูฝนไม่ยากนะครับเราสามารถทำได้นะครับคือการดูแลตัวเองในช่วงฤดูฝนป้องกันตัวเองให้ห่างไกลเชื้อโรคในช่วงหน้าฝนนี้สามารถทำได้โดยการรักษาความสะอาดส่วนตัวป้องกันการถูกยุงกัดและระมัดระวังการบริโภคอาหารและน้ำที่สะอาดหรือปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้นะครับคือ 1. รักษาความสะอาดตนเองรักษายังไงความสะอาดตนเองนั่นก็คือล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำสะอาดโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารและหลังจากใช้ห้องน้ำอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังจากเปียกฝนเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่มากับฝนนะครับแล้วก็ป้องกันการถูกยุงกัดอันนี้ก็สำคัญนะครับใช้ยาทากันยุงหรือสเปรย์กันยุงโดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นที่ยุงชุกชุมสวมเสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังเช่นเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวนะครับรักษาสุขภาพช่องปากและระบบทางเดินหายใจนะครับคือดื่มน้ำอุ่นและน้ำสะอาดเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของร่างกายและป้องกันการติดเชื้อในช่องปากและลำคอหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีอาการไอหรือจามและควรสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องอยู่ในที่แออัดนะครับแล้วก็เลือกบริโภคอาหารและน้ำดื่มที่ถูกสุขลักษณะนะครับแล้วอาหารน้ำดื่มที่ถูกลักษณะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกและถูกสุขลักษณะหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารดิบๆสุกๆดิบๆหรือกึ่งสุกกึ่งสุกกึ่งดิบนั่นเองนะครับดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำที่ผ่านการต้มสุกแล้วเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางระบบทางเดินอาหารครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับต้องดูแลผิวหนังอันนี้ก็จำเป็นเช่นเดียวกันรักษาผิวหนังให้แห้งและสะอาดหลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกหรือชื้นใช้ครีมหรือยาทาผิวหนังที่มีส่วนผสมของสารต้านเชื้อราหรือแบคทีเรียเพื่อป้องกันการติดเชื้อครับและอีกหนึ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการรักษาสุขภาพจิตนะครับฝนบางทีก็มานู่นมานั่นความเครียดอะไรต่างๆนานามาหานะครับดังนั้นเราต้องดูแลรักษาสุขภาพจิตของเราให้ดีนะครับและจะให้สุขภาพจิตของเราดีเป็นอย่างไรนะครับนั่นก็คือพักผ่อนให้เพียงพอและทำกิจกรรมที่ช่วยลดความเครียดเช่นการอ่านหนังสือฟังเพลงหรือออกกำลังกายเบาๆภายในบ้านเรียกได้ว่าคุณชอบทำอะไรก็ทำสิ่งนั้นนะครับเพื่อคลายความเครียดนั่นเองครับ5นาทีสุดท้ายกันแล้วนะครับกับรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ก็คงต้องลาคุณผู้ฟังกันไปแล้วนะครับจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้ก็ยังคงยังคงฟังงานเพลงสตรีมนะครับมาหายไปไหนละตั้งใจอยากจะเปิดงานเพลงของนัวอีกสักหนึ่งงานเพลง
มาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้โจกองนะครับเรานึกถึงอีกคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกนูโวนั่นก็คือจอห์นนะครับมาฟังงานเพลงของจอห์นนูโวเป็นงานเพลงสุดท้ายกับรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ในวันนี้งานเพลงที่มีชื่อว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยนะครับและจะเจอกันได้ใหม่วัยคิดวัยสร้างสรรค์ FM 99.10 MHz พรุ่งนี้และวันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 17:02 ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการไว้พบกันเย็นนี้ที่เรนเราครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันยินดีที่เดินดาวนะครับปิยามค่ำค่ำปิยามนี่แหละค่ะตีห้าจนถึงตีหกพบกัน FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์กับวิทยุออนโมบายคุณผู้ฟังพบกันวันนี้เนาะวันพุธนะวันพุธเท7 ตุลาคม 2569คุณผู้ฟังพบกันนะยังเรื่องราวข่าวสารคุกเคมาฟ้าคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมรวมไปถึงเรื่องราวข่าวสารเทฟ้ากันแล้วยังเพลงหรือฮะนั่นนะอยากฟังเพลงอะไรบอกเล่ากันมานะทุกๆผลงานเพลงเบิกหายค่ะแต่ว่าในช่วงแรกแบบนี้เรายังเพิ่งกินแหล่งกันมากก่อนเลยฮะนะเราฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวเรามากินแหล่งกันกับเรื่องราวข่าวกันในช่วงหน้าค่ะ

กับงานเพลงเนาะที่ฟังบูฟังในช่วงนี้ค่ะมาก็แหล่งถึงในส่วนของเรื่องราวข่าวกันเนาะสำหรับในส่วนของเทศกาลกินเจแค่เข้ามาทุกวันเราบูฟังเนาะว่าวันนี้ที่7แล้วปกเช้าวันที่8ต้องรือวันที่9วันนั้นต้องรือเนี่ยวันลางทองบูฟังเนาะแล้วก็พอวันที่10นั่นก็เป็นวันเริ่มต้นการกินเจนะ10ถึง18ตุลาคมค่ะอิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญกับเทศกาลกินเจปีนี้แล้วเนาะซึ่งในส่วนของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสคุณผู้ฟังตาเข้ๆกันนี่เลยศาลเจ้าโกลิงจินะเข้าพิพิธตรงนั้นแหละโยข้างๆโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสค่ะกันเรียกได้ว่าภายในครับพี่พินนั่นนะที่ว่าศาลเจ้าคุณเลี้ยงจีนเขาก็ยังโรงทานนะเขาเปิดโรงทานให้กิน3มื้อเลยคุณมูฟังนะตลอดระยะเวลา9วันเนาะ3มื้อนั้นทางมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อค่ำอันนั้นมื้อเช้านี่ก็ตี 7:00 ถึง 8:30 นมื้อเที่ยงนั้นตี 11:30 นจนถึงตี 1:00 นแล้วก็มื้อค่ำนั้นตี 10:00 จนถึงตี 6:00 นนะว่าใครบอกว่าหลบมากินเรนเราหานานานั่งกินใบ้ไม่ต้องชิงกันกับใครไม่ต้องเบียดเสียดคนเนาะกัดสมาธิจีสั่งเป็นชั้นก็ได้คุณผู้ฟังถ้ากินคนเดียวยานะ 1,350 ถ้ากินทั้งเรนก็ 3,000 และคนว่านั่งกินคนเดียวน้องแต่งเอ้ยนั่นแหละซีรงซีรีว่ะฮ่านะมันคุณผู้ฟังนะข้าวกันเลยทีเดียวเนาะข้าวกันจริงๆเนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะร่วมทำบุญก็สามารถจะร่วมทำบุญได้ธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี9053120890ค่ะชื่อบัญชีกับมูลนิธิศาลเจ้าโกนลิงจีนั่นแหละเนาะกันฝากกันด้วยในส่วนเรื่องราวของเขาเทฟ้าคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันต่อคุณผู้ฟังเนาะในช่วงนี้เบิกเพลงกันก่อนละน้ำงานเพลงนี้มอบให้กับแม่ป่ากำแพงด้วย

กับงานเพลงฟ้าคุณมูฝังกันเนาะแล้วก็สำหรับในส่วนของเพลงอื่นๆเดี๋ยวเบิกกันไปตามลำดับคำขอคุณมูฟังเนาะในช่วงนี้มาคือแหล่งกันก่อนล่ะวันนั้นนะยายกิจเชิญชวนคุณมูฟังค่ะไปบริจาคโลหิตคุณมูฟังนะเพราะว่าไรและนี่นะทางคนป่วยฮะป่วยโดยโรคประจำตัวด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างคุณหมูฟังนะเลือดนะไม่พอนั่นนะแต่ละโรงพยาบาลก็ต้องใช้เลือดมากคุณหมูฟังเนาะคราวนี้เลือดนั้นไม่พอต่อการรักษาผู้ป่วยก็ยิ่งเชิญชวนค่ะนะไปร่วมบริจาคโลหิตคุณหมูฟังซึ่งทางสำนักงานรัฐชาติเนี่ยเขาก็ไปในหลายๆอำเภอนั่นแหละแต่ว่าหลายคนว่าถ้าเราไม่ว่างตามที่เขาไปนั้นเราไปบริจาคที่ไหนบอกเลยคุณหมูฟังนู่นเลยโรงพยาบาลนะไปเที่ยวโรงพยาบาลนะคุณผู้ฟังถ้าโรงพยาบาลหน้าร้านนี่กับชั้น2นะชั้น2ของอาคารเอ็กซเรย์นะเลยข้างล่างนี่เป็นเอ็กซเรย์นะข้างบนชั้น2ก็จะเป็นห้องธนาคารเลือดนะก็ไปร่วมบริจาคโลหิตกันการคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าการบริจาคนี่เป็นการทำบุญอย่างนึงเป็นการทำบุญที่ดีทำบุญที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมากคุณผู้ฟังก็ไปนั่งบริจาคโลหิตนี่เราไปนกแต่งให้เวลาชั่วโมงนึงนะทางไปช่างนำหนักก็เบาวัดความดันในเส้นเลือดแล้วก็บริจาคเส้นเลือดกันนั่งกินน้ำหวานนี่ก็ว่ากันไปเลยนะให้ละชั่วโมงนึงคุณมูฟังแล้วก็อิ่มบุญรอบเรือนนั่นน้องบอกว่าอยากจะเชิญชวนสำหรับคุณมูฟังเนาะใครเทบริจาคโลหิตได้อยากให้ไปร่วมบริจาคโลหิตกันมากมากค่ะกัดฝากกันด้วยเนาะสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวอื่นๆว่ากันต่อเหล่าเลยฮะนั่นนะในช่วงหน้าช่วงนี้เราเบิกเพลงล่ะนะกับผลงานเพลงนี้จัดไปคุณผู้ฟังตามคำขอเลยค่ะ

ผลงานเพลงบอกแล้วว่าขอมาจัดให้นะตอนนี้เพลงอื่นๆก็หาไว้แล้วนะเดี๋ยวเบิกแต่ว่าในช่วงนี้นี่มาคือแหล่งกันก่อนว่าน้องแป้งเอ้ยแต่ความโรแล้วนั้นชอบเพลงช่วงนี้นั้นนือว่าฮานะผู้ฟังชอบนะกับแก๊สความโรถึงแต่งยิ้มมาฝากอันนั้นกันวันนี้ก็แหล่งกันถึงเรื่องนี้คุณผู้ฟังเจ็บบนหัวหลายคนว่าแล้วดีได้น้องแต่งจับอยู่บนหัวน้องเจ็บดีว่าคือถ้าเป็นภาษากลางเขาบอกว่าปวดหัวใช่ไหมแต่ถ้าภาษาเจ๊เฮบ้านยาว่าเจ็บบนหัวว่าเจ็บบนหัวนี่นะซึ่งต้องบอกเลยว่าเจ็บบนหัวนี่มันยังสาเหตุคุณผู้ฟังเราลงแล้วว่าพฤติกรรมเรานี่นะนะสิ่งที่เราทำเรานี่นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราเจ็บบนหัวมีฮะนะหนึ่งเลยกินน้ำอีกหนึ่งฮะสังเกตใครที่กินน้ำอีกหนึ่งเพราะว่าในร่างกายของเราคุณผู้ฟังน้ำมากเรียกว่าเนี่ยต้องการน้ำมากนี่พอในร่างกายของเรานี่น้ำนี่ 70-80% คือว่าพนันเตือนนะคราวนี้เรากินน้ำอีกหนึ่งคุณผู้ฟังเลือดก็เรียกว่าเลือดนี่ก็เรียกว่าอะไรแล้วคุณผู้ฟังมันก็เข้มข้นนั่นคือนะกับคราวนี้ไปส่วนต่างๆก็ยากว่าพนันได้เราเปรียบง่ายๆนั่นนะก็ถ้าเรากินน้ำอีกนึงหรือว่าบางทีเราเสียเหงื่อมากๆเราโยในอากาศที่ร้อนๆเนี่ยพี่นี่นี่ก็ยังสาเหตุที่ทำให้เจ็บบนหัวได้นะต่อมานอนอีกนึงว่านอนผิดเวลาฮะนี่หลายๆคนนอนนานๆหรือว่าได้นอนหลับกลางคืนแต่ว่าพอทำงานกลางคืนแล้วมาหลับกลางวันกันชดเชยกันไม่ได้คุณมูฟังนะก็ทำให้เจ็บบนหัวอันนี้ก็ได้ถึงแล้วข้ามมื้ออาหารนานเกินไปนั้นอย่างเช่นตอนเช้านี่กินข้าวเช้าเหล็กตีเจ็ดอุ้ยตรงระเบียบเรียบร้อยตีเจ็ดทุกวันกินข้าวเช้าพอวันหนึ่งวันดีคืนดีคุณมูฟังนะกินตีเจ็ดมันเดิมมาแล้วแต่ว่าพอข้าวเที่ยงจักได้กินเที่ยงหนูไปกินสักตีสามตีสองข้ามมืออาหารนั้นนานแรงคุณผู้ฟังนะทำให้เรานั้นเจ็บบนหัวได้เพราะระดับน้ำตาลในเลือดของเรานั้นมันเปลี่ยนแปลงไปนะต่อมาจ้องหน้าจอนานๆจอโทรศัพท์จอคอมจอแท็บเล็ตจอไอแพดจอต่างๆถ้านานเกินไปคุณผู้ฟังนะทำให้เรานี่เรียกว่าตาเราลาคอเราตึงนั่นคราวนี้ก็จะบนหัวนะคือนะต่อมาถ้ากินกาแฟหมักแรงอันนี้ก็เป็นไปได้คุณผู้ฟังนะกินมากเกินไปซึ่งเมื่อวานในกาแฟน่ะมันยังคาเฟอีนอยู่แล้วถ้าเรากินมากแรงก็จะไปกระตุ้นนะทำให้เจ็บบนหัวได้ต่อมาค่ะเกร็งคอบ้าไล่ทั้งวันนะนั้นไล่เรานี่อย่าว่าเราเก่งอยู่ทั้งวันนะโดยเฉพาะหลายๆคนที่นั่งหน้าจอนี่ไม่กระดิกไม่กระเดื้องนั่นนะแล้วก็ใช้มือใช้เมาส์นี่อย่าว่านั่งอยู่หน้าคอมนานๆหรือว่าบางคนนี่บ่นั่งหน้าคอมจนเอ็นนี่ตึงไปหมดเป็นออฟฟิศซินโดรมอันนี้ก็เจ็บปวดหัวได้แล้วก็เทสำคัญคุณผู้ฟังเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวอันนี้เป็นเรื่องจริงคุณผู้ฟังนะซึ่งเนี่ยเพราะเราไม่เครียดที่เรายังความสุขในทุกๆวันเราร้องเพลงเรากินได้เรานอนหลับแต่ว่าดีเด๋เท่เวลาเราเจ็บปวดหัวขึ้นมาเราไปหาหมอมาบอกว่าเราเครียดคุณผู้ฟังลองนึกเลยดีๆนะหลายๆคนเป็นว่าเรากินได้นอนหลับมีความสุขสนุกสนานร้องเพลงกินอะไรได้ทั้งเพลงแต่ว่าการคุณผู้ฟังความเครียดของเราเนี่ยมันยกข้างในนั่นนะเป็นความเครียดสะสมนี่ที่ทำให้เจ็บบนหัวได้นะกันลงเลว่าใครทำพฤติกรรมเหล่านี้มีคนผู้ฟังนะถ้านี่ก็อยากเดี๋ยวว่าเป็นสาเหตุของแปลงการเจ็บบนหัวเนาะกับฝากกันด้วยค่ะนี่ส่วนทางเราเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่หยิบมาฝากกันกับเพื่องานเพลงนะขอมาจัดไปแล้วคุณผู้ฟังเนาะเพราะว่าไม่ใช่แฟนนั่นทำแทนไม่ได้อันนี้มันน่ะนะเข้าใจกันแล้วว่าไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แต่ว่าทำไม่ใช่เล่นก็แกล้งแทนไม่ได้ทีละอันนี้จริงคุณหมู่ฟังนะต้องเท่านั้นนะจัดไปค่ะนะขอมาจัดไปเนาะ

0: กับงานเพลงเนาะฟ้าคุณผู้ฟังกันไปเนี่ยเท่ากินซุ้มเซตซุ้มห้าคุณผู้ฟังยิ่งแล้วนี่แล้วเนี่ยเป็นซัสซังวนนะนะว่ากันไปคุณผู้ฟังแล้วการลงบ่หวานนี่แค่ออกพรรษาแล้วนะนี่หลายเดือนก็ออกพรรษาแล้วหลังจากนั้นนะวันไหนเทยังพระครบ5กัดไททอดกึดถิ่นนะวันไหนที่พระไม่ครบกัดทอดผ้าป้าก็ว่ากันไปคุณผู้ฟังแหละเรียกเดี๋ยวว่าแค่แล้วนี่สำหรับออกพรรษาเนาะปลายเดือนนี้แล้วเวลาหมดแล้วมูฟังพบกันไหมเราแล้วพรุ่งเช้าตีห้าถึงเดียวกันเหมือนเดิมวันนี้ลาคุณมูฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เพลงนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่ไม่ยอมแก่ทั้งหลาย

0: ถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
1: สามเก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว 1. เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2. เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ 3. เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

0: ชาวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Sedang dihormati, kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: بسم الله الرحمن الرحيم

อย่างไรเล่าที่อัลลอฮ์จะทรงให้ทางนำแก่พวกใดพวกหนึ่งที่ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเขาได้ศรัทธาแล้วและยังยืนยันด้วยว่าแท้จริงรอซูลนั้นเป็นความจริงและได้มีหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งมายังพวกเขาด้วยและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่ผู้ที่

นอกจากบรรดาผู้ที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวภายหลังจากนั้นและได้ปรับปรุงแก้ไขถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ

แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและได้ตายไปในขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นทองเต็มแผ่นดินก็จะไม่ถูกรับจากคนใดในพวกเขาเป็นอันขาดและแม้ว่าเขาจะใช้ทองนั้นไถ่ตัวเขาออกก็ตามชนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขานั้นจะรับการลงโทษอันเจ็บแสบโดยจะไม่มีบรรดาผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเขาเลย

พวกเจ้าจะยังไม่ได้ประสบกับคุณธรรมจนกว่าพวกเจ้าจะบริจาคสิ่งที่พวกเจ้าชอบและสิ่งใดที่พวกเจ้าบริจาคไปแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้ในสิ่งนั้นดี

0: อาหารทุกชนิดนั้นเคยเป็นที่อนุมัติแก่วงวานอิสราเอลมาแล้วนอกจากการที่วงวานอิสราเอลนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแก่ตัวของเขาเองก่อนจากที่คัมภีร์เตารอตจะถูกประทานลงมามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจงนำเอาคัมภีร์เตารอตมาแล้วจงอ่านมันดูหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง
1: فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
0: และผู้ใดที่อุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอฮ์หลังจากนั้นชนเหล่านี้แหละคือผู้อธรรม

มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮ์นั้นตรัสจริงแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติตามแนวทางของอิบรอฮีมผู้หันออกจากความเท็จสู่ความจริงเถิดและเขาไม่เคยเป็นผู้ตั้งภาพ

0: ีน
1: แท้จริงบ้านหลังแรกที่ถูกตั้งขึ้นสำหรับมนุษย์เพื่อการเคารพภักดีนั่นคือบ้านที่มักกะโดยเป็นที่ถูกให้มีความจำเริญและเป็นทางนำ

ในบ้านหลังนั้นมีหลายสัญญาณที่ชัดแจ้งคือมะกอมอิบรอฮีมและผู้ใดได้เข้าไปในบ้านหลังนั้นเขาก็จะเป็นผู้ปลอดภัยและเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ที่มีแก่มนุษย์นั้นคือการประกอบพิธีฮัจญ์ที่บ้านหลังนั้นอันได้แก่ผู้ที่สามารถเดินทางไปยังบ้านหลังนั้นได้และผู้ใดปฏิเสธศรัทธาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงพึงประชาชาติทั้งหลาย

มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาองค์การของอัลเลาะห์และอัลเลาะห์นั้นจะทรงเป็นพยานยืนยันในสิ่งที่พวกเจ้ากล่าว

มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงขัดขวางผู้ศรัทธาจากทางของอัลลอฮ์โดยที่พวกเจ้าปรารถนาจะให้ทางของพระองค์คดเคี้ยวทั้งที่พวกเจ้าก็เป็นพยานยืนยันอยู่และอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่เป็นผู้ทรงหลงลืมในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายหากพวกเจ้าเชื่อฟังคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดในหมู่ผู้ที่ได้รับคัมภีร์แล้วพวกเขาก็จะให้พวกเจ้ากลับไปเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอีกหลังจากที่พวกเจ้าศรัทธาแล้ว

และอย่างไรเล่าที่พวกเจ้าจะปฏิเสธศรัทธาทั้งที่พวกเจ้านั้นมีบรรดาองค์การของอัลเลาะห์ถูกอ่านแก่พวกเจ้าอยู่และยังมีรอซูลของพระองค์อยู่ในหมู่ของพวกเจ้าด้วยและพวกได้ยึดมั่นต่ออัลเลาะห์แน่นอนเขาย่อมได้รับคำแนะนำไปสู่หนทางอันเที่ยงตรง

0: น
1: ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเถิดและพวกเจ้าจงอย่าตายเป็นอันขาดนอกจากในฐานะผู้เป็นมุสลิมเท่านั้น

และพวกเจ้าจงยึดสายเชือกของอัลเลาะห์โดยพร้อมเพรียงกันและจงอย่าแตกแยกกันและจงรำลึกถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ที่มีแด่พวกเจ้าขณะที่พวกเจ้าเป็นศัตรูกันแล้วพระองค์ได้ทรงประสานหัวใจของพวกเจ้าและพวกเจ้าก็กลายเป็นพี่น้องกันโดยความเมตตาของพระองค์และพวกเจ้าเคยอยู่บนปากหลุมแห่งไฟนรกแล้วพระองค์ก็ทรงช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากปากหลุมแห่งไฟนรกนั้นในทำนองนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงอธิบายแก่พวกเจ้าซึ่งบรรดาองค์การของพระองค์เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับทางนำที่ถูกต้อง

และจงให้มีขึ้นจากพวกเจ้าซึ่งคณะหนึ่งที่จะเชิญชวนไปสู่ความดีและใช้ให้กระทำสิ่งที่ชอบและห้ามกระทำในสิ่งที่มิชอบและชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ได้รับความสำเร็จ

ช่นบรรดาผู้ที่แตกแยกและขัดแย้งกันหลังจากที่บรรดาหลักฐานอันชัดแจ้งได้มาอย่างพวกเขาและชนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขาคือการลงโทษอันใหญ่

วันซึ่งบรรดาใบหน้าจะขาวผ่องและวันซึ่งใบหน้าจะดำคล้ำส่วนบรรดาผู้ที่ใบหน้าของเขาดำคล้ำนั้นพวกเขาจะถูกถามว่าพวกเจ้าได้ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเจ้าได้ศรัทธาแล้วกระนั้นหรือพวกเจ้าจงชิมการลงโทษเถิดเนื่องจากการที่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธา

0: ส่วนบรรดาผู้ที่ใบหน้าของเขาขาวผ่องนั้นพวกเขาจะอยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์โดยที่พวกเขาจะอยู่ในความเมตตานั้นตลอดกาล
1: ติลกาอายาตุลลอฮินัตลูฮาอะลัยกะบิลฮักกะวะมัลลอฮุยูรีดุซุลมันลิลอาลามีน
0: นั่นคือบรรดาองค์การของอัลลอฮ์โดยที่เราจะอ่านองค์การเหล่านั้นแก่เจ้าด้วยความจริงแล้วอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงประสงค์การอาธรรมใดๆแก่ประชาชาติทั้งหลาย
1: วะลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์วะอิลัลลอฮิตุรจออุลอุมูร
0: และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และอย่างอัลลอฮ์นั้นกิจการทั้งหลายจะถูกนำกลับไป

0: كان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون
1: พวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติที่ดียิ่งซึ่งถูกให้มีขึ้นสำหรับมนุษยชาติโดยที่พวกเจ้าใช้ให้ปฏิบัติสิ่งที่ชอบและห้ามปฏิบัติในสิ่งที่มิชอบและศรัทธาต่ออัลเลาะห์และถ้าหากว่าชาวคัมภีร์ศรัทธากันแล้วแน่นอนมันก็เป็นการดีแก่พวกเขาจากพวกเขานั้นมีผู้ศรัทธาและพวกเขาส่วนมากนั้นเป็นผู้ละเมิด

พวกเขาจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเจ้านอกจากการก่อความเดือดร้อนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นและหากพวกเขาต่อสู้กับพวกเจ้าพวกเขาก็จะหันหลังหนีพวกเจ้าและพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
1: ความต่ำช้าได้ถูกกระหน่ำลงบนพวกเขาณที่ใดก็ตามที่พวกเขาถูกพบนอกจากด้วยสายเชือกแห่งอัลลอฮ์และสายเชือกจากมนุษย์และพวกเขาจะนำความกริ้วโกรธจากอัลลอฮ์กลับไปและความขัดสนก็จะถูกกระหน่ำลงบนพวกเขานั่นก็เพราะว่าพวกเขาเคยปฏิเสธบรรดาองค์การของอัลลอฮ์และการฆ่าบรรดานบีโดยปราศจากความเป็นธรรมนั่นก็เนื่องมาจากที่พวกเขาดื้อดึงและเคยทำการละเมิด

พวกเขาหาใช่เหมือนกันไม่จากบรรดาชาวคัมภีร์นั้นก็มีกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่เที่ยงธรรมซึ่งพวกเขาอ่านบรรดาองค์การขอร้องในยามค่ำคืนและพร้อมกันนั้นพวกเขาก็สุญ

พวกเขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกและใช้ให้ปฏิบัติสิ่งที่ชอบและห้ามมิให้ปฏิบัติสิ่งที่มิชอบและต่างรีบเร่งกันในการทำความดีและชนเหล่านี้แหละอยู่

0: ดูน
1: แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นทรัพย์สินของพวกเขาและลูกๆของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์ให้พวกเขาพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ได้แต่อย่างใดเลยและชนเหล่านี้แหละคือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้น

0: فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون
1: อุปมาสิ่งที่พวกเขาบริจาคไปในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นดังอุปมาลมซึ่งมีความเย็นจัดได้ประสบแก่พืชผลของกลุ่มชนหนึ่งที่อาธรรมแก่ตนเองแล้วได้ทำลายพืชผลนั้นอัลเลาะห์นั้นมิทรงอาธรรมแก่พวกเขาแต่ทว่าพวกเขาอาธรรมแก่ตัวของพวกเขาเอง

0: عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون
1: โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าได้ยึดเอาเพื่อนสนิทที่รู้เห็นกิจการภายในอื่นจากพวกของเจ้าเองซึ่งเขาเหล่านั้นจะไม่ลดละแก่พวกเจ้าในการก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นพวกเขาชอบการที่พวกเจ้าลำบากถ้าจริงความเกลียดชังต่างๆได้เผยออกมาแล้วจากปากของพวกเขาและสิ่งที่หัวอกของพวกเขาซ่อนไว้ในนั้นใหญ่ยิ่งกว่าแน่นอนเราได้แจกแจงบรรดาองค์การไว้ให้แก่พวกเจ้าแล้วหากพวกเจ้าใช้ปัญญา
0: أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون

พึงรู้เถิดว่าพวกเจ้านี่แหละรักพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รักพวกเจ้าและพวกเจ้าศรัทธาต่อคัมภีร์ทุกเล่มและเมื่อพวกเขาพบพวกเจ้าพวกเขาก็กล่าวว่าพวกเราศรัทธาแล้วและเมื่อพวกเขาอยู่แต่ลำพังพวกเขาก็กัดนิ้วมือเนื่องจากความเครียดแค้นพวกเจ้ามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจงตายอันเนื่องด้วยความเครียดแค้นของพวกเจ้าเถิดแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในหัวอกทั้งหลาย

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา18:30 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการใจถึงใจค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชติรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขยายโอกาสให้แรงงานไทยก้าวสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศโดยกระทรวงแรงงานรวบรวมความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันทางสังคมของฝรั่งเศสณกรุงปารีสเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนากำลังคนและต่อยอดความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศโดยหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจคือศักยภาพของแรงงานไทยในสาขาผู้ประกอบอาหารไทยและผู้ให้บริการนวดไทยซึ่งถือเป็นทักษะที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่รู้จักของไทยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการหารือในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสให้แรงงานฝีมือไทยโดยไทยและฝรั่งเศสเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานควบคู่กับการส่งเสริมการจ้างงานที่มีมาตรฐานและการรับรองทักษะฝีมือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งแรงงานและนายจ้างและช่วยให้แรงงานไทยสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการของนายจ้างโดยเฉพาะเชฟไทยและนวดไทยซึ่งถือเป็นจุดแข็งเป็นทักษะวิชาชีพที่มีศักยภาพในการต่อยอดสู่ตลาดแรงงานยุโรปการมีมาตรฐานทักษะที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจะช่วยเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยสามารถนำความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะด้านไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และสั่งสมประสบการณ์ในต่างประเทศได้อย่างมีมาตรฐานในขณะเดียวกันค่ะยังเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ตลอดจนทักษะวิชาชีพของไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งโลกการทำงานกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวไทยจึงให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะการปรับทักษะใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้แรงงานไทยมีทักษะที่ทันต่อความต้องการของตลาดและพร้อมแข่งขันในระดับสากลโอกาสของแรงงานไทยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตลาดในประเทศหากมีทักษะที่ตรงกับความต้องการและได้รับการรองรับอย่างเหมาะสมก็สามารถต่อยอดไปสู่ตลาดแรงงานโลกได้รัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อเปิดช่องทางให้คนไทยมีโอกาสใช้ทักษะของตนเองสร้างรายได้และประสบการณ์ในต่างประเทศโดยเฉพาะสาขาที่คนไทยมีจุดแข็งอยู่แล้วซึ่งทั้งนี้ค่ะประเทศไทยในฐานะประธานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนพร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างฝรั่งเศสกับประเทศสมาชิกอาเซียนโดยให้ความสำคัญกับการรับรองทักษะฝีมือแรงงานและการกำกับดูแลการใช้ AI ในโลกของการทำงานเพื่อให้การพัฒนากำลังคนก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเกิดประโยชน์ต่อแรงงานในภูมิภาคสำหรับการดำเนินงานระยะต่อไปเจ้าหน้าที่ของไทยและฝรั่งเศสจะหารือรายละเอียดความร่วมมืออย่างต่อเนื่องโดยมีสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสเป็นกลไกประสานงานเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและขยายโอกาสการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลต้องการให้การพัฒนาทักษะแรงงานนำไปสู่โอกาสที่จับต้องได้ตั้งแต่การมีทักษะตรงกับงานมีมาตรฐานที่ตลาดต่างประเทศยอมรับไปจนถึงการมีช่องทางการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างถูกต้องโดยเชฟไทยและนวดไทยเป็นหนึ่งในตัวอย่างของทักษะเฉพาะทาง ที่สามารถต่อยอดจากความเชี่ยวชาญของคนไทยไปสู่โอกาสใหม่ในตลาดยุโรปได้มาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการสร้างความเป็นธรรมในการค้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME โดยเฉพาะการกำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้าหรือเครดิตเทอมเพื่อให้ผู้ประกอบการรายเล็กมีความชัดเจนเรื่องระยะเวลารับชำระเงินและสามารถวางแผนสภาพคล่องของธุรกิจได้ดีขึ้นล่าสุดประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเรื่องการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้าระหว่างผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่หรือผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่กับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่2ตุลาคม2569โดยกำหนดให้มีผลเมื่อพ้น30วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศหรือวันที่2พฤศจิกายน2569ดังนั้นณวันที่6ตุลาคม2569ประกาศดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้สำหรับกรอบระยะเวลาเครดิตเทอมธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปขั้นต้นที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อนกำหนดไม่เกิน30วันส่วนการค้าการผลิตและบริการทั่วไปกำหนดไม่เกิน45วันอย่างไรก็ตามค่ะหากคู่ค้าตกลงระยะเวลาที่สั้นกว่าไว้ก่อนแล้วให้ใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่านั้นไม่ใช่นำกรอบใหม่ไปขยายวันจ่ายเงินออกไปขณะเดียวกันการกำหนดระยะเวลาที่แตกต่างจากกรอบดังกล่าวอาจทำได้หากมีเหตุผลอันสมควรที่รับฟังได้ทางธุรกิจการตลาดหรือเศรษฐศาสตร์ภายใต้เงื่อนไขบังคับแห่งสัญญาจึงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อตกลงของแต่ละกรณีประกอบด้วยนางสาวลลิดากล่าวอีกว่าอีกประเด็นสำคัญที่ SME ควรตรวจสอบคือวันเริ่มนับระยะเวลาเครดิตเทอมโดยทั่วไปให้นับตั้งแต่วันที่มีการส่งมอบสินค้าหรือบริการตามจำนวนประเภทและคุณภาพที่ตกลงกันพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วดังนั้นผู้ประกอบการควรตรวจสอบหลักฐานการส่งมอบการรับสินค้าและเอกสารประกอบการวางบิลให้ชัดเจนส่วนกรณีฝากขายมีหลักการนับแตกต่างออกไปโดยให้นับตั้งแต่วันที่ขายสินค้าครบตามจำนวนหรืออัตราที่ตกลงกันตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าปกติจึงไม่ควรเข้าใจว่าทุกกรณีจะเริ่มนับระยะเวลาเครดิตเทอมทันทีตั้งแต่วันที่นำสินค้าไปวางจำหน่ายที่ร้านหัวใจของกติกานี้ไม่ใช่การจำตัวเลข30หรือ45วันเพียงอย่างเดียวผู้ประกอบการรายเล็กควรตรวจวันส่งมอบหลักฐานรับสินค้าเงื่อนไขฝากขายและเอกสารวางบิลให้ชัดเจนเพราะรายละเอียดเหล่านี้มีผลต่อวันที่จะเริ่มนับระยะเวลารับชำระเงินและมีผลโดยตรงต่อการวางแผนสภาพคล่องของกิจการซึ่งนอกจากนี้ประกาศกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่หรือผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่ที่เป็นคู่ค้าแจ้งสิทธิในการรับเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดรวมถึงแสดงขั้นตอนการจ่ายเงินตามแนวทางการค้าปกติให้ SME ทราบอย่างชัดเจนพร้อมกันนี้ยังระบุลักษณะการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมเช่นการประวิงการชำระเงินเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเครดิตเทอมหรือเงื่อนไขตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า60วันรวมถึงการใช้สัญญาสำเร็จรูปกำหนดระยะเวลาในลักษณะเดียวกันกับ SME ทุกรายอย่างไม่เป็นธรรมการแจ้งล่วงหน้าไม่ได้หมายความว่าผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่จะสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขฝ่ายเดียวได้ทุกกรณีแต่ต้องพิจารณาทั้งเหตุผลและความเป็นธรรมต่อคู่ค้าขณะที่ SME ควรเก็บสัญญาใบสั่งซื้อหลักฐานการส่งมอบเอกสารวางบิลและข้อความแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้ให้ครบถ้วนหากเกิดข้อโต้แย้งจะสามารถนำมาใช้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า ประกาศฉบับนี้มีการกำหนดนิยามของผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่และ SME ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงไม่ได้ครอบคลุมทุกธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทุกขนาดโดยอัตโนมัติและไม่ได้หมายความว่าทุกกรณีมีการชำระเงินเกิน45วันจะเป็นความผิดทันทีแต่ต้องพิจารณาขอบเขตของผู้ประกอบธุรกิจเงื่อนไขที่คู่ค้าตกลงกันเหตุผลประกอบและข้อเท็จจริงของแต่ละกรณีตามกระบวนการของกขค.รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนการค้าที่เป็นธรรมและต้องการให้ช่วงก่อนประกาศมีผลบังคับใช้เป็นช่วงที่ทั้งผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่และ SME ตรวจสอบสัญญาขั้นตอนส่งมอบสินค้าเอกสารวางบินและเงื่อนไขการชำระเงินให้ชัดเจนเพื่อให้เมื่อกติกาใหม่เริ่มใช้ในวันที่2พฤศจิกายน2569ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและช่วยให้ SME บริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและนี่นะคะก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการใจถึงใจค่ะถ้าคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางอาทัพพอดแคสต์กองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชติและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ทางการฝรั่งเศสสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมที่ออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหารือหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
3: ายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้คลี่คลายลงโดยเร็วนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพรวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตก พิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งคล่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
4: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็ทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ในเรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำคือก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่9ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ขุนเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
6: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนทีเป็นพันพันรายหมื่นหมื่นรายนะครับแต่เที่ยวนี้ที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทางนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภ

0: ของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
1: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แม้บางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จะเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
2: ถ้าในกรณีท่านมีความเสียหายอื่นๆที่จะต้องรับได้จากการที่เราไปประเมินมูลค่าเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหมวดนั้นให้ใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นอันนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็ตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะ
1: ทั้งนี้เงื่อนไขที่ต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำล้อมเกิน7วันเป็นมติที่ใช้มาตั้งแต่น้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะให้แนบไฟล์เอกสารและรายละเอียดความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรับรองความเสียหายโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละเขตรับรองความถูกต้องและสามารถโอนเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
4: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
3: ด้านนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกทมได้เตรียมระบบท่อระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะมีการใช้บ่อสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบโดยตรงซึ่งสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้หลายเส้นทางรวมทั้งมีการใช้อาคารรับน้ำส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์ขุดลอกท่อระบายน้ำและคลองสายหลักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน3คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะ

0: การกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ความเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานสำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงนฤมล อุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
3: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับจะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมกรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
4: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
5: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็น ไปตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นนายนูเนสยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังมีนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดแสงของตำรวจที่ใช้ในการปราบจลาจลสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารกลางอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 5.50 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน6คนมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเสริมสร้างเสถียรภาพของค่าเงินอินเดียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกในอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 4.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ร้อยละ 4ท่ามกลางต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้และในวันที่13ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสาม ามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เซนติเมตรและเวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
9: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์

ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 19:30 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยค่ะ
2: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับเย็นวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมณัฐพงษ์บุญเลี้ยงครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของวันนี้เราก็มีสารคดีพิเศษใน1เรื่องนะครับที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังกันอีกเช่นเคยเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยนะครับเสียงระฆังแห่งกาลเวลายังคงบอกเรื่องราวของพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระปีชาสามารถและทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกลท่ามกลางห้วงเวลาที่สยามกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญบนเวทีโลกวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในวาระแห่งการน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตขอเชิญคุณฟังทุกท่านร่วมย้อนรอยพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงได้รับการขนานนามว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน11ขึ้น14ค่ำปีชวดจุลศักราช1166ซึ่งตรงกับวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2347ทรงมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้ามงกุฎบางตำรากล่าวถึงพระนามในวัยเยาว์ว่าเจ้าฟ้ามหามาลาก่อนจะได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่43ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่2ในสมเด็จพระศรีสุริเยนทรารามาสหรือเจ้าฟ้าหญิงบุญรอดยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ยังทรงเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์และสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีการประสูติท่ามกลางความยิ่งใหญ่แห่งพระราชวงศ์จักรีทำให้ทรงได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างใกล้ชิดในราชสำนักทรงศึกษาอักขระสมัยและภาษาบาลีจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชฤทัยใฝ่รู้ในสรรพวิชามาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์พระองค์ทรงเติบโตขึ้นมาพร้อมกับวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทรงเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าของกษัตริย์นักปราชญ์ผู้ทรงรักในสัจธรรมและการศึกษาอย่างแท้จริงเส้นทางชีวิตก่อนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นช่วงเวลาแห่งการบ่มเพาะพระปัญญาบารมีครั้งยิ่งใหญ่ในพุทธศักราช2367พระองค์ได้เสด็จออกผนวดเป็นพระภิกษุและดำรงอยู่ในสมณเพศยาวนานถึง 27 พรรษาการอยู่ในร่มกาสาวพักเป็นเวลานานไม่ได้เป็นเพียงแค่การปฏิบัติศาสนกิจตามราชประเพณีเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงอุทิศพระองค์ในการศึกษาพระไตรปิฎกอย่างลึกซึ้งจนแตกฉานทรงเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ปรากฏในพระราชวงศาวดารว่าทรงสอบไล่ได้เป็นปริญญธรรมซึ่งสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพและความวิริยะอุตสาหะอันหาญกล้าในการศึกษาพระปริยัติธรรมมิเพียงแต่ด้านพระพุทธศาสนาเท่านั้นในระหว่างที่ทรงอยู่ในสมณเพศพระองค์ยังคงสวนพระราชฤทัยศึกษาศาสตร์แขนงอื่นๆอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการศึกษาภาษาอังกฤษดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ตะวันตกจากบรรดามิชชันนารีชาวตะวันตกที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาและวิทยาการในสยามเวลานั้นการที่พระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎทรงสนทนาและแลกเปลี่ยนความรู้กับชาวต่างชาติทำให้พระองค์ทรงก้าวทันโลกสมัยใหม่ทรงมีความเข้าใจในความคิดและวัฒนธรรมของชาวตะวันตกอย่างท่องแท้การครองสมณเพศอันยาวนานถึง 27 พรรษาจึงเปรียบเสมือนโรงเรียนอันยิ่งใหญ่ที่หล่อรวมให้พระองค์ทรงมีความรอบรู้มีความเป็นกลางทางศาสนาและทรงมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ทั้งพระสติปัญญาและพระราชจริยวัตรในการที่จะก้าวขึ้นมาแบกรับภาระอันหนักอึ้งในการปกครองและนำพาอาณาจักรไทยให้รอดพ้นจากภัยคุกคามแห่งยุคล่าอาณานิคมในอนาคตภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2394บ้านเมืองย่อมเผชิญกับความน่ากังวลและความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทว่าด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบดีผู้ใหญ่ต่างประจักษ์ชัดถึงพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันสูงส่งจึงพร้อมใจกันอัญเชิญให้พระองค์ลาผนวดและเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์เป็นเวลาต่อมาพระองค์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันพุธเดือน5ขึ้น1ค่ำปีกุลจุลศักราช1213ซึ่งตรงกับวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2394บางบันทึกระบุวันที่4เมษายนพุทธศักราช2394ในช่วงการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขณะมีพระชนมายุ47พรรษาทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ได้รับการเฉลิมพระปรมาภิไธยในพระสุบรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎสุทธิสมมุติเทพพยวงศ์วงศาดิสวนกษัตริย์วรคัตยราชนิกะวโรดมจาตุรนตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศบรมธรรมมิกมหาราชาธิราชบรมนาถบพิตรพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จขึ้นครองราชในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริอันล้ำเลิศด้วยทรงตระหนักถึงความมั่นคงของพระราชอำนาจและการบริหารราชการแผ่นดินจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมขุนณอิสเรศรังสรรค์ขึ้นเป็นสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินอีกพระองค์หนึ่งการร่วมมือบริหารราชการแผ่นดินระหว่างทั้งสองพระองค์เป็นกำลังสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศทรงมุ่งมั่นพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศทรงมีการส่งเสริมการติดต่อกับต่างชาติการศึกษาศิลปวิทยาการและการปรับปรุงระเบียบประเพณีต่างๆให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนผ่านถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้สยามก้าวเข้าสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่อย่างแท้จริงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานการณ์รอบราชอาณาจักรไทยเผชิญกับภัยคุกคามจากลัทธิล่าอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกอย่างหนักหน่วงด้วยพระปรีชาสามารถอันกว้างไกลพระองค์ทรงเลือกใช้นโยบายการต่างประเทศเชิงรุกทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงเปิดประตูรับการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาอารยประเทศอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาโปรตุเกสและเดนมาร์กพระองค์ทรงแต่งตั้งคณะทูตไทยเดินทางออกไปเจริญสัมพันธไมตรีตอบแทนยังราชสำนักต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและรักษาสัมพันธภาพทางการค้าและทางทูตเหตุการณ์สำคัญยิ่งในทางประวัติศาสตร์คือการทำสนธิสัญญาเบาริ่งกับสหราชอาณาจักรในพุทธศักราช2398ซ ซึ่งแม้จะเป็นสนธิสัญญาที่เปิดประตูการค้าเสรีและนำมาซึ่งความท้าทายใหม่ๆแต่ก็เป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยป้องกันไม่ให้ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกในเวลานั้นควบคู่ไปกับการต่างประเทศพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังคงทรงมุ่งมั่นปฏิรูปสังคมและวัฒนธรรมภายในราชสำนักและวิถีชีวิตของราษฎรทรงยกเลิกธรรมเนียมที่ปฏิบัติที่ล้าสมัยหลายประการเช่นการโปรดเกล้าให้ยกเลิกประเพณีการเข้าเฝ้าที่ต้องถอดเสื้อซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแต่งกายและเข้าเฝ้าได้อย่างเหมาะสมและมีเกียรติยิ่งขึ้นนอกจากนี้พระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตู้ไปรษณีย์หรือช่องทางให้ราษฎรสามารถถวายฎีการ้องทุกข์โดยตรงถึงพระองค์โดยไม่ต้องผ่านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งอาจมีการกลั่นกรองหรือเอารัดเอาเปรียบการกระทำเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความใกล้ชิดความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนตลอดจนเป็นรากฐานสำคัญของสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคในสังคมไทยมรดกทางปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศสูงสุดให้กับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศในด้านของดาราศาสตร์และโหราศาสตร์พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าคำนวณการเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างลึกซึ้งพระราชกรณียกิจที่เป็นเครื่องยืนยันถึงพระอัจฉริยภาพนี้อย่างเด่นชัดคือทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ณตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรปรากฏการณ์ดังกล่าวด้วยพระองค์เองท่ามกลางคณะนักดาราศาสตร์และแขกเมืองชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเฝ้ารับเสด็จความแม่นยำในการคำนวณทางวิทยาศาสตร์นี้สร้างความตื่นตะลึงและได้รับการยอมรับจากวงวิชาการระดับนานาชาติอย่างกว้างขวางพระอัจฉริยภาพดังกล่าวทำให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และสื่อสารมวลชนเนื่องในวาระครบรอบ200ปีวันพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2547และปวงชนชาวไทยได้ถวายพระราชสมัญญานามว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา17ปี6เดือนก่อนจะเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน11ขึ้น15ค่ำปีมะโรงซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411สิริพระชนมายุได้65พรรษาโดยทรงมีพระราชโอรสรวม39พระองค์และพระราชธิดารวม43พระองค์แม้การเวลาจะล่วงเลยผ่านไปนับศตวรรษแต่พระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถอันกว้างไกลของพระองค์ยังคงสถิตอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยอย่างไม่รู้เสื่อมคลายในวันที่1ตุลาคมของทุกปีจึงเป็นวาระสำคัญที่ลูกหลานคนไทยจะได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงนำพาชาติบ้านเมืองก้าวผ่านความท้าทายสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบันคุณผู้ฟังครับและทั้งหมดนี้คือรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Podcast กองบัญชาการกองทัพไทยวันนี้ผมณัฐพงศ์บุญเลี้ยงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้ อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูดายร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนลีโอเนลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการฝากผลงาน208นัด128ประตู69แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:10 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดณศูนย์การค้าเอ็นสเวียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
2: ที่นี่สถานีวิทยุใจเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 20:06 นาทีจะจังนี้ไปจะติดตามรับฟังรายการวิถีมุสลิมค่ะ

อย่างไรเล่าที่อัลลอฮ์จะทรงให้ทางนำแก่พวกใดพวกหนึ่งที่ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเขาได้ศรัทธาแล้วและยังยืนยันด้วยว่าแท้จริงรอซูลนั้นเป็นความจริงและได้มีหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งมายังพวกเขาด้วยและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงให้ทางนำ

0: โ
1: ดยที่พวกเขาจะอยู่ในการสาปแช่งนั้นตลอดกาลโดยที่การลงโทษนั้นจะไม่ถูกผ่อนปรนแก่พวกเขาและพวกเขาจะไม่ถูกประวิงเวลาด้วย

นอกจากบรรดาผู้ที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวภายหลังจากนั้นและได้ปรับปรุงแก้ไขถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ

0: ถ้าจริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเขาได้ศรัทธาแล้วยังได้ทวีการปฏิเสธศรัทธาขึ้นอีกนั้นการสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวของพวกเขาจะไม่ถูกรับเป็นอันขาดและชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่หลงทาง
1: อินนัลละดีนกะฟะรูวะมาตูวะฮุมกุฟฟารุมฟะลันยุกบะละมินอะฮะดิฮิมมิลอัลอัรฎ

ท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและได้ตายไปในขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นทองเต็มแผ่นดินก็จะไม่ถูกรับจากคนใดในพวกเขาเป็นอันขาดและแม้ว่าเขาจะใช้ทองนั้นไถ่ตัวเขาออกก็ตามชนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขานั้นจะรับการลงโทษอันเจ็บแสบโดยจะไม่มีบรรดาผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับพวกเขาเลย

พวกเจ้าจะยังไม่ได้ประสบกับคุณธรรมจนกว่าพวกเจ้าจะบริจาคสิ่งที่พวกเจ้าชอบและสิ่งใดที่พวกเจ้าบริจาคไปแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้ในสิ่งนั้นดี

0: อาหารทุกชนิดนั้นเคยเป็นที่อนุมัติแก่วงวานอิสราเอลมาแล้วนอกจากการที่วงวานอิสราเอลนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแก่ตัวของเขาเองก่อนจากที่คัมภีร์เตารอตจะถูกประทานลงมามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจงนำเอาคัมภีร์เตารอตมาแล้วจงอ่านมันดูหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง
1: فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
0: และผู้ใดที่อุปโลกความเท็จให้แก่อัลลอฮ์หลังจากนั้นชนเหล่านี้แหละคือผู้อธรรม
1: قُلْ صَدَقَ اللَّهُ

แท้จริงบ้านหลังแรกที่ถูกตั้งขึ้นสำหรับมนุษย์เพื่อการเคารพภักดีนั่นคือบ้านที่มักกะโดยเป็นที่ถูกให้มีความจำเริญและเป็นทางนำ

ในบ้านหลังนั้นมีหลายสัญญาณที่ชัดแจ้งคือมะกอมอิบรอฮีมและผู้ใดได้เข้าไปในบ้านหลังนั้นเขาก็จะเป็นผู้ปลอดภัยและเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ที่มีแก่มนุษย์นั้นคือการประกอบพิธีฮัจญ์ที่บ้านหลังนั้นอันได้แก่ผู้ที่สามารถเดินทางไปยังบ้านหลังนั้นได้และผู้ใดปฏิเสธศรัทธาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงพึงประชาชาติทั้งหลาย

0: تعملون
1: มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาองค์การของอัลเลาะห์และอัลลอฮ์นั้นจะทรงเป็นพยานยืนยันในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ
0: กุลยาอะห์ลัลกิตาบลิมะตัสุดดูนอันซะบีลิลลาฮิมันอามันลิมะตัสุด

มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายเพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงขัดขวางผู้ศรัทธาจากทางของอัลลอฮ์โดยที่พวกเจ้าปรารถนาจะให้ทางของพระองค์คดเคี้ยวทั้งที่พวกเจ้าก็เป็นพยานยืนยันอยู่และอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่เป็นผู้ทรงหลงลืมในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายหากพวกเจ้าเชื่อฟังคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดในหมู่ผู้ที่ได้รับคัมภีร์แล้วพวกเขาก็จะให้พวกเจ้ากลับไปเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาอีกหลังจากที่พวกเจ้าศรัทธาแล้ว

0: และอย่างไรเล่าที่พวกเจ้าจะปฏิเสธศรัทธาทั้งที่พวกเจ้านั้นมีบรรดาองค์การของอัลเลาะห์ถูกอ่านแก่พวกเจ้าอยู่และยังมีรอซูลของพระองค์อยู่ในหมู่ของพวกเจ้าด้วยและพวกได้ยึดมั่นต่ออัลเลาะห์แน่นอนเขาย่อมได้รับคำแนะนำไปสู่หนทางอันเที่ยงตรง
1: ยาอัยยูฮัลละดีนอามะนุตตักุลลอฮฮักกะตุกาติฮวะลาตะมูตุนอิลลาวะอันตุมมุสลิมูน
0: ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเถิดและพวกเจ้าจงอย่าตายเป็นอันขาดนอกจากในฐานะผู้เป็นมุสลิมเท่านั้น
1: وَاعْتَصِمُوا

และพวกเจ้าจงยึดสายเชือกขอล้อโดยพร้อมเพรียงกันและจงอย่าแตกแยกกันและจงรำลึกถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ที่มีแด่พวกเจ้าขณะที่พวกเจ้าเป็นศัตรูกันแล้วพระองค์ได้ทรงประสานหัวใจของพวกเจ้าและพวกเจ้าก็กลายเป็นพี่น้องกันโดยความเมตตาของพระองค์และพวกเจ้าเคยอยู่บนปากหลุมแห่งไฟนรกแล้วพระองค์ก็ทรงช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากปากหลุมแห่งไฟนรกนั้นในทำนองนั้นแหละอัลเลาะห์จะทรงอธิบายแก่พวกเจ้าซึ่งบรรดาองค์การของพระองค์เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับทางนำที่ถูกต้อง

จงให้มีขึ้นจากพวกเจ้าซึ่งคณะหนึ่งที่จะเชิญชวนไปสู่ความดีและใช้ให้กระทำสิ่งที่ชอบและห้ามกระทำในสิ่งที่มิชอบและชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่ได้รับความสำเร็จ

ช่นบรรดาผู้ที่แตกแยกและขัดแย้งกันหลังจากที่บรรดาหลักฐานอันชัดแจ้งได้มาอย่างพวกเขาและชนเหล่านี้แหละสำหรับพวกเขาคือการลงโทษอันใหญ่

วันซึ่งบรรดาใบหน้าจะขาวผ่องและวันซึ่งใบหน้าจะดำคล้ำส่วนบรรดาผู้ที่ใบหน้าของเขาดำคล้ำนั้นพวกเขาจะถูกถามว่าพวกเจ้าได้ปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่พวกเจ้าได้ศรัทธาแล้วกระนั้นหรือพวกเจ้าจงชิมการลงโทษเถิดเนื่องจากการที่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธา

0: ส่วนบรรดาผู้ที่ใบหน้าของเขาขาวผ่องนั้นพวกเขาจะอยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์โดยที่พวกเขาจะอยู่ในความเมตตานั้นตลอดกาล
1: ทิลกะอายาตุลลอฮินัตลูฮาอะลัยกะบิลฮักกะวะมัลลอฮุยูรีดุซุลมันลิลอาลามีน
0: นั่นคือบรรดาองค์การของอัลลอฮ์โดยที่เราจะอ่านองค์การเหล่านั้นแก่เจ้าด้วยความจริงแล้วอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงประสงค์การอาธรรมใดๆแก่ประชาชาติทั้งหลาย
1: วะลิลลาฮิมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์วะอิลัลลอฮิตุรจออุลอุมูร
0: และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และอย่างอัลลอฮ์นั้นกิจการทั้งหลายจะถูกนำกลับไป

พวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติที่ดียิ่งซึ่งถูกให้มีขึ้นสำหรับมนุษยชาติโดยที่พวกเจ้าใช้ให้ปฏิบัติสิ่งที่ชอบและห้ามปฏิบัติในสิ่งที่มิชอบและศรัทธาต่ออัลเลาะห์และถ้าหากว่าชาวคัมภีร์ศรัทธากันแล้วแน่นอนมันก็เป็นการดีแก่พวกเขาจากพวกเขานั้นมีผู้ศรัทธาและพวกเขาส่วนมากนั้นเป็นผู้ละเมอ

0: ูน
1: พวกเขาจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเจ้านอกจากการก่อความเดือดร้อนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นและหากพวกเขาต่อสู้กับพวกเจ้าพวกเขาก็จะหันหลังหนีพวกเจ้าและพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
1: ความต่ำช้าได้ถูกกระหน่ำลงบนพวกเขาณที่ใดก็ตามที่พวกเขาถูกพบนอกจากด้วยสายเชือกแห่งอัลลอฮ์และสายเชือกจากมนุษย์และพวกเขาจะนำความกริ้วโกรธจากอัลลอฮ์กลับไปและความขัดสนก็จะถูกกระหน่ำลงบนพวกเขานั่นก็เพราะว่าพวกเขาเคยปฏิเสธบรรดาองค์การของอัลลอฮ์และการฆ่าบรรดานบีโดยปราศจากความเป็นธรรมนั่นก็เนื่องมาจากที่พวกเขาดื้อดึงและเคยทำการละเมิด

พวกเขาหาใช่เหมือนกันไม่จากบรรดาชาวคัมภีร์นั้นก็มีกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่เที่ยงธรรมซึ่งพวกเขาอ่านบรรดาองค์การขอร้องในยามค่ำคืนและพร้อมกันนั้นพวกเขาก็สู้อยู่

พวกเขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกและใช้ให้ปฏิบัติสิ่งที่ชอบและห้ามมิให้ปฏิบัติสิ่งที่มิชอบและต่างรีบเร่งกันในการทำความดีและชนเหล่านี้แหละอยู่ในหมู่

0: ดูน
1: แท้จริงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นทรัพย์สินของพวกเขาและลูกๆของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์ให้พวกเขาพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ได้แต่อย่างใดเลยและชนเหล่านี้แหละคือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอด

0: حصر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون
1: อุปมาสิ่งที่พวกเขาบริจาคไปในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นดังอุปมาลมซึ่งมีความเย็นจัดได้ประสบแก่พืชผลของกลุ่มชนหนึ่งที่อาธรรมแก่ตนเองแล้วได้ทำลายพืชผลนั้นอัลลอฮ์นั้นมิทรงอาธรรมแก่พวกเขาแต่ทว่าพวกเขาอาธรรมแก่ตัวของพวกเขาเอง

0: أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون
1: ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าได้ยึดเอาเพื่อนสนิทที่รู้เห็นกิจการภายในอื่นจากพวกของเจ้าเองซึ่งเขาเหล่านั้นจะไม่ลดละแก่พวกเจ้าในการก่อความเสียหายให้เกิดขึ้นพวกเขาชอบการที่พวกเจ้าลำบากถ้าจริงความเกลียดชังต่างๆได้เผยออกมาแล้วจากปากของพวกเขาและสิ่งที่หัวอกของพวกเขาซ่อนไว้ในนั้นใหญ่ยิ่งกว่าแน่นอนเราได้แจกแจงบรรดาองค์การไว้ให้แก่พวกเจ้าแล้วหากพวกเจ้าใช้ปัญญา

พึงรู้เถิดว่าพวกเจ้านี่แหละรักพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่รักพวกเจ้าและพวกเจ้าศรัทธาต่อคัมภีร์ทุกเล่มและเมื่อพวกเขาพบพวกเจ้าพวกเขาก็กล่าวว่าพวกเราศรัทธาแล้วและเมื่อพวกเขาอยู่แต่ลำพังพวกเขาก็กัดนิ้วมือเนื่องจากความเครียดแค้นพวกเจ้ามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าพวกเจ้าจงตายอันเนื่องด้วยความเครียดแค้นของพวกเจ้าเถิดแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในหัวอกทั้งหลาย

หากมีความดีใดๆประสบแก่พวกเจ้าก็ทำให้พวกเขาเศร้าใจและถ้าหากความชั่วใดๆประสบแก่พวกเจ้าพวกเขาก็ดีใจเนื่องด้วยความชั่วนั้นและถ้าพวกเจ้าอดทนและยำเกรงแล้วไซอุบายของพวกเขาย่อมไม่เป็นอันตรายแก่พวกเจ้าแต่อย่างใดถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นทรงล้อมสิ่งที่พวกเขากระทำ

ึงขณะที่เจ้าจากครอบครัวของพวกเจ้าไปแต่เช้าตรู่โดยที่พวกเจ้าจะได้จัดให้บรรดาผู้ที่ศรัทธาประจำที่มั่นต่างๆเพื่อการสู้รบและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้

จงรำลึกขณะที่สองกลุ่มในหมู่พวกเจ้ารู้สึกอ่อนแอและขาดแต่เราเป็นผู้ทรงคุ้มครองทั้งสองกลุ่มนี้ไว้และอัลลอฮ์นั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายถึง

และความจริงอัลลอฮ์ได้ทรงช่วยเหลือพวกเจ้าที่สมรภูมิบาดัรมาแล้วทั้งที่พวกเจ้ามีกำลังด้อยกว่าดังนั้นพวกเจ้าพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดหวังว่าพวกเจ้าจะขอบ

0: จงรำลึกถึงขณะที่เจ้ามุฮัมมัดกล่าวแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาว่ายังไม่เพียงพอแก่พวกเจ้าอีกหรือการที่พระวิบาลของพวกเจ้าเสริมกำลังแก่พวกเจ้าด้วยมาลาอิกะห์ 3,000 ตนโดยถูกส่งลงมา
1: บะลาอินตัศบิรูวะ

เพียงพอแน่นอนหากพวกเจ้าอดทนและยำเกรงและพวกเขาจะมายังพวกเจ้าทันทีทันใดขณะนี้แล้วพระวิบาลของพวกเจ้าก็จะเสริมกำลังแก่พวกเจ้าอีกด้วยจำนวนมาลาอิกะห์ 5,000 ตนโดยมีเครื่องหมายระบุไว้

แล้วอัลเลาะห์ไม่ได้กำลังเสริมนั้นมีขึ้นนอกจากเพื่อเป็นข่าวดีแก่พวกเจ้าและเพื่อที่หัวใจของพวกเจ้าจะได้สงบด้วยกำลังเสริมนั้นและความช่วยเหลือทั้งหลายนั้นไม่มีจากที่อื่นใดนอกจากที่อัลลอฮ์ผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณเท่านั้น

0: เพื่อพระองค์จะได้ทรงบั่นทอนส่วนหนึ่งออกจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาหรือทรงให้พวกเขาได้รับความอัปยศและพวกเขาจะถอยกลับในฐานะผู้ผิดหวัง
1: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون
0: ไม่มีสิ่งใดเป็นสิทธิของเจ้ามุฮัมมัดจากกิจการเหล่านั้นหรือไม่ก็พระองค์จะทรงอภัยโทษแก่พวกเขาหรือลงโทษพวกเขาเพราะพวกเขานั้นคือผู้อาธรรม
1: ولله ما في السماوات وما في الأرض

และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เท่านั้นพระองค์จะทรงอภัยโทษให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงลงโทษแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์แล้วอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ

0: โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่ากินดอกเบี้ยหลายเท่าบททวีฟูลและพวกเจ้าพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จและพวกเจ้าจงเกรงกลัวไฟนรกที่ถูกเตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศร
1: ัทธา
0: และพวกเจ้าจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความเมตตา

และพวกเจ้าจงรีบเร่งไปสู่การอภัยโทษจากพระวิบาลของพวกเจ้าและไปสู่สวรรค์เถิดซึ่งความกว้างของมันนั้นคือบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินโดยที่มันถูกเตรียมไว้สำหรับผู้ที่ยำเกรง

บรรดาผู้ที่บริจาคทั้งในยามสุขสบายและในยามเดือดร้อนและบรรดาผู้ที่ระงับโทสะและบรรดาผู้ที่ให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์และอัลเลาะห์นั้นทรงรักผู้ที่กระทำความดีทั้งหลาย

บรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขากระทำความชั่วใดๆหรืออยุติธรรมแก่ตนเองแล้วพวกเขาก็รำลึกถึงอัลลอฮ์และขออภัยต่อความผิดของพวกเขาและใครเล่าที่จะยอมอภัยอย่าโทษความผิดทั้งหลายให้ได้นอกจากอัลลอฮ์และพวกเขาไม่ได้ดื้อรั้นปฏิบัติในสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติมา

ขาคือการอภัยโทษจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาและบรรดาสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่ใต้สวนสวรรค์เหล่านั้นโดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในสวนสวรรค์เหล่านั้นตลอดกาลและรางวัลของผู้ที่ทำงานนั้นช่างดีจริงๆ

0: แน่นอนได้ผ่านพ้นมาแล้วก่อนพวกเจ้าซึ่งแนวทางต่างๆดังนั้นพวกเจ้าจึงท่องไปในแผ่นดินแล้วจงดูว่าบั้นปลายของผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นเป็นอย่างไร
1: ฮาซาบายานุลลินนาสวะฮุดาวะมาวอิซะตุลลิลมุตตะกีน
0: นี่คือข้อชี้แจงอันชัดแจ้งสำหรับมนุษย์และเป็นทางนำที่ถูกต้องและเป็นคำตักเตือนสำหรับผู้ยำเกรงทั้งหลาย

0: หากประสบแก่พวกเจ้าซึ่งบาดแผลหนึ่งบาดแผลใดแน่นอนก็ย่อมประสบแก่พวกนั้นซึ่งบาดแผลเยี่ยงเดียวกันและบรรดาวันเหล่านั้นเราได้มันหมุนเวียนไประหว่างมนุษย์เพื่อที่อัลลอฮ์จะทรงทราบและบรรดาผู้ที่ศรัทธาและเพื่อเอาบรรดาผู้ที่เสียชีวิตในสงครามจากพวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงรักผู้อาธรรมทั้งหลาย
1: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ
0: เพื่อที่อัลลอฮ์จะทรงขัดเกลาบรรดาผู้ที่ศรัทธาให้บริสุทธิ์และทรงขจัดบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาให้หมดไป

หรือพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าจะได้เข้าสวรรค์ทั้งที่อัลเลาะห์ยังไม่ทรงทราบบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในหมู่พวกเจ้าพร้อมกันนั้นพระองค์ก็จะทรงรู้บรรดาผู้ที่อดทนด้วย

แน่นอนพวกเจ้าเคยปรารถนาความตายก่อนจากที่พวกเจ้าจะได้พบมันและแน่นอนพวกเจ้าก็ได้เห็นมันแล้วขณะที่พวกเจ้ามองดูกันอยู่

มุฮัมมัดหาใช่อื่นใดไม่นอกจากเป็นรอซูลผู้หนึ่งเท่านั้นซึ่งบรรดารอซูลก่อนเขาก็ได้ล่วงลับไปแล้วแล้วหากเขาตายไปหรือเขาถูกฆ่าก็ตามพวกเจ้าก็หันส้นเท้าของพวกเจ้ากลับกระนั้นหรือและผู้ใดหันส้นเท้าของเขากลับแล้วใส่มันก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่อัลเลาะห์แต่อย่างใดและอัลเลาะห์นั้นจะทรงตอบแทนแก่ผู้กตัญญู

และมิเคยปรากฏแก่ชีวิตใดที่จะตายนอกจากด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์เท่านั้นทั้งนี้เป็นลิขิตที่ถูกกำหนดไว้และผู้ใดต้องการผลตอบแทนในโลกนี้เราก็จะให้แก่เขาในโลกนี้และผู้ใดต้องการผลตอบแทนในปรโลกเราก็จะให้แก่เขาในปรโลกและเราจะตอบแทนแก่ผู้ที่กตัญญูทั้งหลาย

ที่มากน้อยแล้วที่กลุ่มชนอันมากมายได้ต่อสู้ร่วมกับเขาและพวกเขาหาได้ท้อแท้ไม่ต่อสิ่งที่ได้ประสบแก่พวกเขาในหนทางของอัลเลาะห์และพวกเขาหาได้อ่อนกำลังลงและหาได้ยอมสยบต่อศัตรูไม่และอัลเลาะห์นั้นทรงรักผู้ที่อดทนทั้งหลาย

ของพวกเขาไม่ได้ปรากฏเป็นอื่นใดนอกจากพวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้เป็นบานของเราโปรดได้ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเราด้วยเถิดซึ่งบรรดาความผิดของพวกเราและการที่พวกเรากระทำเกินขอบเขตในกิจการของพวกเราและโปรดทรงให้เท้าของพวกเรามั่นคงและโปรดทรงช่วยเหลือพวกเราให้ชนะเหนือกลุ่มชนผู้ปฏิเสธศรัทธาด้วยเถิด

แล้วเราก็ทรงประทานให้แก่พวกเขาซึ่งผลตอบแทนแห่งโลกนี้และผลตอบแทนที่ดีแห่งปรโลกแล้วเรานั้นทรงรักผู้ที่กระทำความดีทั้ง

0: โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายหากพวกเจ้าเชื่อฟังบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วพวกเขาก็จะให้พวกเจ้ากลับส้นเท้าของพวกเจ้าเสียแล้วพวกเจ้าก็จะกลายเป็นผู้ที่ขาดทุน
1: บัลลลาฮุมอลากุมวะฮุวะคอยรุนนาซิริน
0: แต่ทว่าอัลลอฮ์ต่างหากคือผู้ช่วยเหลือพวกเจ้าและพระองค์ทรงเป็นผู้ดีเยี่ยมในบรรดาผู้ช่วยเหลือทั้งหลาย

เราจะโยนความกลัวเข้าไปในหัวใจของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นเนื่องจากพวกเขาให้มีภาคีแก่อัลลอฮ์ซึ่งสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ทรงประทานหลักฐานใดๆมายืนยันในสิ่งนั้นและที่อยู่ของพวกเขาคือขุมนรกซึ่งที่อยู่ของบรรดาผู้ที่อธรรมนั้นช่างเลวร้ายจริงๆ

และแน่นอนอัลลอฮ์ได้ทรงให้สัญญาของพระองค์สมจริงแก่พวกเจ้าแล้วขณะที่พวกเจ้าเข็นฆ่าพวกเขาด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์จนกระทั่งพวกเจ้าขยาดที่จะต่อสู้และขัดแย้งกันในคำสั่งและพวกเจ้าได้ฝ่าฝืนหลังจากที่พระองค์ทรงให้พวกเจ้าเห็นในสิ่งที่พวกเจ้าชอบจากพวกเจ้านั้นก็มีผู้ที่ต้องการโลกนี้และจากพวกเจ้านั้นก็มีผู้ที่ต้องการและพระองค์ก็ทรงให้พวกเจ้าหันหลังกลับจากพวกเขาเสียเพื่อที่จะทรงทดสอบพวกเจ้าและแน่นอนพระองค์นั้นทรงอภัยแก่พวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้มีพระคุณแก่ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลาย

และจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้าหนีเอาตัวรอดและไม่เหลียวมองคนหนึ่งคนใดทั้งที่รอซูลกำลังเรียกพวกเจ้าอยู่ทางเบื้องหลังของพวกเจ้าแล้วพระองค์ก็ได้ทรงตอบแทนพวกเจ้าซึ่งความโศกเศร้าอีกอย่างหนึ่งพร้อมด้วยความโศกเศร้าอีกอย่างหนึ่งเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ไม่เสียใจในสิ่งที่พวกเจ้าพลาดไปและไม่เสียใจต่อสิ่งที่ประสบแก่เจ้าและอัลเลาะห์นั้นทรงรอบรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

0: صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور
1: และพระองค์ก็ทรงประทานความปลอดภัยแก่พวกเจ้าหลังจากความโศกเศร้านั้นคือมีการงีบหลับครอบคลุมกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเจ้าและกลุ่มนั้นตัวของพวกเขาเองทำให้พวกเขากระวนกระวายใจพวกเขากล่าวหาอัลลอฮ์โดยปราศจากความเป็นจริงอย่างพวกยะฮิยะพวกเขากล่าวว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากกิจการนั้นเป็นสิทธิของเราบ้างไหมจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแท้จริงกิจการทั้งหมดนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์พวกเขาปกปิดไว้ในใจของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาจะไม่เปิดเผยแก่เจ้าพวกเขากล่าวว่าหากปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากกิจการนั้นเป็นสิทธิของเราแล้วไซพวกเราก็ไม่ถูกฆ่าตายที่นี่จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแม้ปรากฏว่าพวกเจ้าอยู่ในบ้านของพวกเจ้าก็ตามแน่นอนบรรดาผู้ที่การฆ่าได้ถูกกำหนดแก่พวกเขาแล้วก็ออกไปสู่ที่นอนตายของพวกเขาและเพื่อที่อัลลอฮ์จะทรงทดสอบสิ่งที่อยู่ในหัวอกของพวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในหัวอกทั้ง

0: كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم
1: แท้จริงบรรดาผู้ที่อยู่ในหมู่พวกเจ้าที่หันหลังหนีในวันที่สองกลุ่มเผชิญหน้ากันนั้นถ้าจริงชัยฏอนต่างหากที่ทำให้พลาดพลั้งไปเนื่องจากบางสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบไว้และแน่นอนอัลลอฮ์นั้นได้ทรงอภัยให้แก่พวกเขาที่จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงขันติ

0: โอผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและกล่าวแก่พวกพ้องของพวกเขาขณะที่เขาเหล่านั้นเดินทางไปในแผ่นดินหรือขณะที่พวกเขาเหล่านั้นเป็นนักรบว่าหากพวกเขาอยู่ที่เราแล้วพวกเขาก็ย่อมไม่ตายและไม่ถูกฆ่าเพื่อว่าอัลเลาะห์จะทรงให้เรื่องนั้นเป็นความโศกเศร้าในหัวใจของพวกเขาและอัลเลาะห์นั้นจะทรงให้เป็นและให้ตายและอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงเห็นในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ
1: วะลาอินกุติลตุมฟีซะบีลิลลาฮิเอามุตตุมละมักฟิเราะตุมมินัลลอฮิวะเราะห์มะห์ละมักฟิเราะตุมมินัลลอฮิวะเราะห์มะตุนค็อยรุมมิมมายัจมะอูน
0: และแน่นอนถ้าหากพวกเจ้าถูกฆ่าในทางของอัลเลาะห์หรือพวกเจ้าตายแล้วแน่นอนการอภัยโทษและการเมตตาจากอัลเลาะห์นั้นดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาสะสมกัน
1: วะลาอิมมุตตุมเอากุติลตุมละอิลัลลอฮิตุฮชะรูน
0: และความจริงถ้าหากพวกเจ้าตายไปหรือถูกฆ่าแน่นอนอย่างอัลเลาะห์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำไปชุมนุม

ความเมตตาจากอัลเลาะห์นั่นเองมุฮัมมัดจึงได้สุภาพอ่อนโยนแก่พวกเขาและถ้าหากเจ้าเป็นผู้ประพฤติหยาบช้าและมีใจแข็งกระด้างแล้วไซแน่นอนพวกเขาย่อมแยกตัวออกไปจากรอบๆเจ้ากันแล้วดังนั้นจงให้อภัยแก่พวกเขาเถิดและจงขออภัยให้แก่พวกเขาด้วยและจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลายครั้นเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจแล้วก็จงมอบหมายแด่อัลเลาะห์เถิดแท้จริงอัลเลาะห์ทรงรักผู้ที่มอบหมายทั้งหลาย

0: بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون
1: หากว่าอัลเลาะห์ทรงช่วยเหลือพวกเจ้าก็ไม่มีผู้ใดชนะพวกเจ้าได้และพระองค์ทรงทอดทิ้งพวกเจ้าผู้ใดเล่าจะช่วยเหลือพวกเจ้าได้หลังจากพระองค์และต่อเหล่านั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายเถิด

0: และไม่ปรากฏแก่นบีคนใดที่จะยักยอกและผู้ใดยักยอกแล้วเขาก็จะนำสิ่งที่เขายักยอกนั้นมาในวันกิยามะห์แล้วแต่ละคนจะรับการตอบแทนอย่างครบถ้วนตามที่เขาได้แสวงหาไว้โดยที่พวกเขาจะไม่ถูกอธรรมเลย
1: อะฟะมันอิตตะบะอะริฎวานัลลอฮิกะมันบาอะบิซะคอฏิมมินัลลอฮิวะมะวาฮุญะฮันนัมวะบิซัลมะศีร
0: ผู้ที่ปฏิบัติตามความยินยอมของอัลเลาะห์นั้นจะเหมือนกับผู้ที่ได้นำความกริ้วโกรธจากอัลเลาะห์กลับไปกระนั้นหรือและที่อยู่ของเขานั้นก็คือนรกซึ่งเป็นที่กลับอันเลวร้ายยิ่ง
1: ฮุมดะเราะจาตุนอินดัลลอฮ์วัลลอฮุบะศีรุนบิมายะอ์มะลูน
0: พวกเขาเหล่านั้นมีหลายระดับชั้นหน้าที่อัลเลาะห์และอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงเห็นสิ่งที่พวกเขากระทำ
1: ละกอด

น่นอนยิ่งอัลลอฮ์นั้นทรงมีพระคุณแก่ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายโดยที่พระองค์ได้ทรงส่งรอซูลท่านหนึ่งจากพวกเขาเองมาในหมู่พวกเขาโดยที่เขาจะได้อ่านบรรดาองค์การของพระองค์ให้พวกเขาฟังและจะทำให้พวกเขาสะอาดและจะสอนคัมภีร์และความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในบัญญัติศาสนาแก่พวกเขาด้วยและแท้จริงเมื่อก่อนนั้นพวกเขาเคยอยู่ในความหลงผิด

0: และเมื่อมีอันตรายหนึ่งประสบแก่พวกเจ้าทั้งที่พวกเจ้าได้ให้ประสบแก่พวกเขามาแล้วถึงสองเท่าแห่งอันตรายนั้นพวกเจ้าก็ยังกล่าวว่าสิ่งนี้มาจากไหนกระนั้นหรือจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดมันมาจากตัวของพวกเจ้าเองแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง
1: วะมาอะศอบะกุมยะมัลตะกัลจัมอานฟะบิอิซนิลลาฮิวะลิยะอ์ลัมัลมุอ์มินีน
0: และสิ่งที่ประสบแก่พวกเจ้าในวันที่สองกลุ่มเผชิญกันนั้นก็โดยที่อนุมัติของอัลลอฮ์และเพื่อพระองค์จะได้ทรงทราบดีถึงผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้น

และเมื่อพระองค์จะได้ทรงทราบดีถึงบรรดาผู้ที่กลับกรอกและได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าจงมากันเถิดจงต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์หรือไม่ก็จงปกป้องพวกเขากล่าวว่าหากพวกเรารู้ว่ามีการสู้รบเกิดขึ้นแน่นอนเราก็จะต้องตามพวกเจ้าไปในวันนั้นพวกเขาใกล้แก่การปฏิเสธศรัทธายิ่งกว่าพวกเขามีศรัทธาสิพวกเขาจะกล่าวด้วยลมปากของพวกเขาต่างกับสิ่งที่มีอยู่ในหัวใจของพวกเขาและอัลเลาะห์นั้นทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาปกปิด

บรรดาผู้ที่พูดเกี่ยวกับพี่น้องของพวกเขาโดยที่พวกเขานั่งอยู่เฉยว่าถ้าพวกเขาเชื่อฟังเราพวกเขาก็คงไม่ถูกฆ่าจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพวกเจ้าจงป้องกันความตายให้พ้นจากตัวของพวกเจ้าเถิดหากพวกเจ้าพูดจริง

0: ได้คิดเป็นอันขาดว่าบรรดาผู้ที่ถูกฆ่าในหนทางของอัลเลาะห์นั้นตายไม่ได้เพราะเขายังมีชีวิตกันอยู่ณพระผู้อวยพรของพวกเขาในสภาพที่ได้รับปัจจัยอย่างจริง
1: ดาริฮีนบิมาอาตาฮุมุลลอฮุมินฟัดลิฮ์

ปราบปลื้มต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่พวกเขาอันเนื่องจากความกรุณาของพระองค์และปิติยินดีต่อบรรดาผู้ที่ยังมาไม่ทันพวกเขาซึ่งอยู่เบื้องหลังพวกเขาว่าไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาจะไม่เสียใจ

0: คือบรรดาผู้ที่ตอบรับอัลลอฮ์และรอซูลหลังจากที่บาดแผลได้ประสบแก่พวกเขาสำหรับบรรดาผู้กระทำดีในหมู่พวกเขาและมีความยำเกรงนั้นคือรางวัลอันยิ่งใหญ
1: ่อัลลซีนกอละละฮุมุนนาสอินนัลนาสกอดจะมะอูละกุมฟักชาวฮุมฟะซาดะฮุมอีมานาวะกาลูฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกี
0: บรรดาที่ผู้คนได้กล่าวแก่พวกเขาว่าแท้จริงมีผู้คนได้ชุมนุมสำหรับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงกลัวพวกเขาเถิดแล้วคำพูดดังกล่าวนั้นได้เพิ่มการศรัทธาแก่พวกเขาและพวกเขากล่าวว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่พอเพียงแก่เราและเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายที่ดีเยี่ยม

เขาได้กลับมาพร้อมด้วยความกรุณาจากอัลลอฮ์และความโปรดปรานจากพระองค์โดยไม่ได้มีอันตรายใดๆประสบแก่พวกเขาและพวกเขาได้ปฏิบัติตามความพอพระทัยของพระองค์และพระองค์คือผู้ทรงโปรดปรานที่ดียิ่ง

แท้จริงชัยฏอนนั้นเพียงขู่ได้เฉพาะบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามมันเท่านั้นฉะนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวพวกมันและจงกลัวอัลเลาะห์เถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา

และจงอย่าให้บรรดาผู้รีบเร่งในการปฏิเสธศรัทธาเป็นที่เสียใจแก่เจ้าถ้าจริงพวกเขาจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่อัลลอฮ์ได้แต่อย่างใดเลยอัลลอฮ์นั้นทรงต้องการที่จะไม่ให้มีส่วนได้ใดๆแก่พวกเขาในปรโลกและสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอันยิ่งใหญ่

0: แท้จริงบรรดาผู้ที่ซื้อการปฏิเสธด้วยการศรัทธานั้นพวกเขาจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆแก่อัลลอฮ์ได้แต่อย่างใดเลยและสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบ
1: วะลายะห์ซะบันนัลลดีนกะฟะรูอันนะมานุมลีละฮุมค็อยรุลลิอันฟุซิฮิมอินนะมานุมลีละฮุมลิยัซดาดูอิตมันวะละฮุมอะซาบุมมุฮีน
0: และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นจงอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่าที่เราประวิงเวลาให้แก่พวกเขานั้นเป็นการดีแก่ตัวของพวกเขาแท้จริงการที่เราประวิงเวลาให้แก่พวกเขานั้นเพื่อพวกเขาจะได้เพิ่มพูนบาปกรรมเท่านั้นและสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอย่างอัปยศ

ช่ว่าลอตจะทรงทิ้งบรรดาผู้ที่ศรัทธาไว้ในสภาพที่พวกเจ้ากำลังเป็นอยู่ก็หาไม่จนกว่าพระองค์จะทรงจำแนกอยู่ที่เลวออกจากผู้ที่ดีเท่านั้นและใช่ว่าลอตจะทรงให้พวกเจ้ามองเห็นสิ่งที่เร้นลับก็หาไม่แต่ถ้าว่าอัลลอฮ์นั้นจะทรงคัดเลือกผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากบรรดารอซูลของพระองค์ดังนั้นพวกเจ้าจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์และบรรดารอซูลของพระองค์เถิดและหากพวกเจ้าศรัทธาและยำเกรงแล้วสำหรับพวกเจ้าคือรางวัล

และบรรดาผู้ติดตรณีในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่พวกเขาจากความกรุณาของพระองค์นั้นจงอย่าได้คิดเป็นอันขาดว่ามันเป็นการดีแก่พวกเขาหากแต่มันเป็นความไม่ดีแก่พวกเขาซึ่งพวกเขาจะถูกคล้องสิ่งที่พวกเขาได้ตรณีมันไว้ในวันกิยามะห์และสำหรับอัลลอฮ์นั้นคือมรดกแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและอัลลอฮ์นั้นทรงเป็นผู้รอบรู้อย่างดีต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

0: Sport
1: แน่นอนยิ่งอัลเลาะห์ทรงได้ยินคำพูดของบรรดาผู้ที่กล่าวว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ที่ยากจนและพวกเขานั้นเป็นผู้มั่งมีเราจะบันทึกสิ่งที่พวกเขาได้กล่าวไว้และการที่พวกเขาฆ่าบรรดานบีโดยปราศจากความเป็นธรรมเราจะกล่าวว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษแห่งเปลวเพลิงเถิด
2: ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
1: นั่นก็เพราะสิ่งที่มือของพวกเจ้าได้ประกอบไว้ก่อนและแท้จริงอัลเลาะห์นั้นมิใช่เป็นผู้อาธรรมแก

0: وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين
1: บรรดาผู้ที่กล่าวว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นได้ทรงสั่งเสียแก่พวกเราว่าเราจะต้องไม่ศรัทธาต่อรอซูลท่านใดจนกว่าเขาจะนำมาแก่เราซึ่งสิ่งพลีแด่อัลเลาะห์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะมีไฟกินมันจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดแท้จริงได้มีบรรดารอซูลก่อนจากฉันได้นำบรรดาหลักฐานนั้นชัดเจนมายังพวกเจ้าแล้วแล้วก็ได้นำสิ่งที่พวกเจ้าได้กล่าวไว้ด้วยแล้วเพราะเหตุใดเล่าพวกเจ้าจึงได้ฆ่าพวกเขาหากพวกเจ้าพูด

และถ้าหากพวกเจ้าปฏิเสธแท้จริงนั้นบรรดารอซูลก่อนหน้าเจ้าก็ได้ถูกปฏิเสธมาแล้วซึ่งเขาเหล่านั้นได้นำบรรดาหลักฐานนั้นชัดเจนบรรดาคัมภีร์ซะบูรและคัมภีร์ที่ให้แสงสว่างมาด้วย

0: แต่ละชีวิตนั้นจะได้ลิ้มรสแห่งความตายและแท้จริงพวกเจ้าจะรับรางวัลของพวกเจ้าโดยครบถ้วนนั่นก็คือในวันปรโลกและผู้ใดที่ถูกห่างไกลจากไฟนรกและถูกให้เข้าสวรรค์แล้วไซแน่นอนเขาก็ชนะแล้วและชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้นั้นไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากสิ่งอำนวยประโยชน์ที่หลอกลวงเท่านั้น
1: และทุบละอุนฟีอัมวาลิกุมวะอันฟุซิกุมวะละ

และจงรำลึกถึงขณะที่อัลลอฮ์ทรงเอาคำมั่นสัญญาจากบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์ว่าแน่นอนยิ่งพวกเจ้าจะต้องแจกแจงคัมภีร์นั้นให้แจ่มแจ้งแก่ผู้คนทั้งหลายและพวกเจ้าจะต้องไม่ปิดบังและพวกเขาก็เหวี่ยงมันทิ้งไว้เบื้องหลังของพวกเขาและได้แลกเปลี่ยนมันกับราคาเล็กน้อยสิ่งที่พวกเขาแลกเปลี่ยนมานั้นช่างเลวร้ายสิ้นดี

0: เจ้าจงอย่าคิดเป็นอันขาดว่าบรรดาผู้ที่ปิติยินดีต่อสิ่งที่พวกเขากระทำและชอบที่จะได้รับการชมเชยในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้กระทำนั้นจะรอดพ้นจากการลงโทษไปได้ดังนั้นเจ้าจงอย่าคิดเป็นอันขาดว่าพวกเขาจะมีทางรอดพ้นการลงโทษไปได้และสำหรับพวกเขานั้นคือการลงโทษอันเจ็บแสบ
1: วะลิลลาฮิมุลกุสสมาวาติวัลอัรฎวัลลอฮุอะลากุลลิชัยอ์นกอดีร
0: และอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง

จริงในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและการแตกต่างของกลางวันและกลางคืนแน่นอนมีหลายสัญญาณสำหรับผู้ที่มีปัญญาทั้งหลาย

คือบรรดาผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งในสภาพยืนและนั่งและในสภาพที่นอนตะแคงโดยที่พวกเขาพินิจพิจารณากันในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินโดยกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราพระองค์ท่านมิได้ทรงสร้างสิ่งนี้มาโดยเปล่าประโยชน์พระองค์ท่านทรงมหาบริสุทธิ์โปรดทรงคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการถูกลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิด

โอ้พระผู้เป็นบานของพวกเราแท้จริงผู้ใดที่พระองค์ท่านทรงให้เข้าไฟนรกแน่นอนพระองค์ก็ยังความอัปยศแก่เขาแล้วและสำหรับบรรดาผู้อธรรมนั้นย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้น

โอ้พระผู้เป็นบานของเราแท้จริงพวกเราได้ยินผู้ประกาศเชิญชวนผู้หนึ่งกำลังประกาศเชิญชวนให้มีการศรัทธาว่าท่านทั้งหลายจงศรัทธาต่อพระผู้เป็นบานของพวกเจ้าเถิดแล้วพวกเราก็ศรัทธากันโอ้พระผู้เป็นบานของเราโปรดอภัยให้แก่พวกเราด้วยซึ่งบรรดาความผิดของพวกเราและโปรดลบล้างให้พ้นจากพวกเราซึ่งบรรดาความผิดของพวกเราและโปรดให้พวกเราสิ้นชีวิต

0: أمتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد
1: พระผู้เป็นบานของพวกเราขอได้โปรดประทานแก่พวกเราสิ่งที่พระองค์ได้สัญญาไว้แก่พวกเราโดยผ่านบรรดารอซูลของพระองค์และโปรดอย่าได้ยังความอัปยศแก่พวกเราในวันปรโลกเลยแท้จริงพระองค์ท่านนั้นไม่ทรงผิดสัญญา

แล้วพระผู้เป็นบานของพวกเขาก็ตอบรับพวกเขาว่าแท้จริงข้าจะไม่สูญเสียซึ่งผลงานของผู้ที่ทำงานคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามโดยที่บางส่วนของพวกเจ้านั้นมาจากอีกบางส่วนบรรดาผู้ที่อพยพและที่ถูกขับไล่ให้ออกจากหมู่บ้านของพวกเขาและได้รับความเดือดร้อนในทางของข้าและได้ต่อสู้และถูกฆ่าตายนั้นแน่นอนข้าจะลบล้างบรรดาความผิดของเขาให้พ้นไปจากพวกเขาและแน่นอนข้าจะให้พวกเขาเข้าสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่เบื้องล่างของสวนสวรรค์เหล่านั้นทั้งนี้เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นมีการตอบแทนอย่างดียิ่งณที่พระองค์ลายะกุรรันนะกะตะกัลบุลลดีนกะฟะรูฟิลบิลาดย้ายการเคลื่อนไหวของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในเมืองหลวงเจ้าได้เป็นอันขาดมะตาอุกอลีลุซุมมะมะวาฮุมญะฮันนัมวะบิซัลมิฮาดมันเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วที่อยู่ของพวกเขานั้นคือนรกยานมันช่างเป็นที่พักผ่อนอันเลวร้ายจริงๆ

แต่บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระผู้เป็นบานของพวกเขานั้นพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างของสวนสวรรค์เหล่านั้นโดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลทั้งนี้เพื่อเป็นสถานที่รับรองจากอัลลอฮ์ณสิ่งที่มีอยู่ณอัลลอฮ์นั้นคือสิ่งที่ดียิ่งสำหรับคนดีทั้งหลาย

0: آمَن
1: และแท้จริงในหมู่ชาวคัมภีร์นั้นผู้มีศรัทธาต่อ Allah และสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเจ้าและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเขาในฐานะผู้นอบน้อมต่อ Allah โดยที่พวกเขาจะไม่เปลี่ยนองค์การของ Allah กับราคาเพียงเล็กน้อยชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะรับผลตอบแทนของพวกเขาณพระผู้อิบานของพวกเขาถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการชำระการสอบสวน
0: ยาอัยยูฮัลลดีนอามะนุสบิรุวะซอบิรุวะรอบิตุวัตตะกุลลอฮะละอัลละกุมตุฟลิฮูน
1: โอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอดทนและจงอดทนซึ่งกันและกันเถิดและจงประจำอยู่ชายแดนและพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตัสจีลาตอิบนุลคอฏฏอบอิลอิสลามียะฮ์บิดดัมมามตวาซิลมะอะกะอะคิลกะรีมอัลมุศฮัฟอัชชะรีฟลิลอัคซะอ์ดิลฆามิดีอัชชะรีฏุทาลิธวะยะห์ตาวีอะลาซูเราะฮ์อันนิซา
1: บทที่4บทอันนิซาบทอันนิซาเป็นบทมะดะนียะฮ์ถูกประทานลงมาหลังจากที่ท่านนบีได้อพยพไปอยู่ที่นครมะดีนะห์มีทั้งหมด176โอกาสเป็นบทที่ประกอบไปด้วยบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของมุสลิมทั้งที่เกี่ยวกับมุสลิมเองและที่เกี่ยวกับคนต่างศาสนาในบทนี้ได้พูดถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับสตรีบ้านครอบครัวสังคมและประเทศแต่เรื่องส่วนใหญ่จะดำเนินไปเกี่ยวกับสตรีด้วยเหตุนี้จึงใช้ชื่อบทนี้ว่าบทอันนิซาคือบทที่เกี่ยวกับสตรีเรื่องของสตรีที่มีอยู่ในบทนี้คือเรื่องสิทธิของสตรีเด็กกำพร้าโดยเฉพาะเด็กกำพร้าที่เป็นหญิงการเลี้ยงดูให้การอบรมสิทธิของนางในเรื่องมรดกการหาเลี้ยงชีพการแต่งงานการรักษาเนื้อสงวนตัวสินสอดเมื่อพวกเธอต้องแต่งงานการทำดีต่อคนรอบข้างในบทนี้ยังได้ระบุถึงเรื่องมรดกไว้อย่างละเอียดและยุติธรรมที่สุดและยังได้พูดถึงหญิงที่ห้ามแต่งงานกับชายโดยสายเลือดการดื่มนมและการเกี่ยวพันกันในทางด้านการแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสินสอดสื่อสัมพันธ์แห่งความรักและการประสานจิตใจของชายและหญิงสิทธิของสามีที่มีต่อภรรยาและสิทธิของภรรยาที่มีต่อสามีแนวทางในการสร้างสรรค์ชีวิตครอบครัวส่วนในด้านสังคมนั้นพระองค์ทรงใช้ให้ทำความดีอยู่ทุกขณะโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเห็นอกเห็นใจกันแนะนำตักเตือนและให้อภัยซึ่งกันและกันมีความไว้เนื้อเชื่อใจเสมอภาคและยุติธรรมซึ่งจะทำให้สังคมสงบสุขสันติและเจริญก้าวหน้าในบทนี้ยังได้พูดถึงความสันติความมั่นคงภายในและภายนอกซึ่งจะทำให้ประชาชนนั้นมีความสุขสงบสันติได้ระบุถึงพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างมุสลิมกับประเทศอื่นได้แจ้งให้ทราบถึงการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันศัตรูโดยระบุถึงเลขกลต่างๆของศัตรูให้ทราบชี้เห็นถึงอันตรายต่างๆของชาวคัมภีร์โดยเฉพาะจากชาวยะฮูดีและจบด้วยการแจ้งให้ทราบถึงความเชื่อถือที่นอกลู่นอกทางของพวกนาซารอที่เชื่อว่านบีอีซาเป็นพระเจ้าและแนวความคิดที่เหลวไหลของพวกเขา
0: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
1: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอโอ้มนุษย์ทั้งหลายจงยำเกรงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าที่ได้บังเกิดพวกเจ้ามาจากชีวิตหนึ่งและได้ทรงบังเกิดจากชีวิตนั้นซึ่งคู่ครองของเขาและได้ทรงให้ชายและหญิงจำนวนมากแพร่สะพัดไปจากทั้งสองนั้นและจงยำเกรงอัลลอฮ์ที่พวกเจ้าต่างขอกันโดยอาศัยพระองค์และพึงรักเครือญาติแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงสอดส่องดูแลพวกเจ้าอยู่เสมอ

ระซึ่งทรัพย์สมบัติของพวกเขาและจงอย่าเปลี่ยนเอาของเลวด้วยของดีและจงอย่ากินทรัพย์ของพวกเขาร่วมกับทรัพย์ของพวกเจ้าแท้จริง

และหากพวกเจ้าเกรงว่าจะไม่สามารถให้ความยุติธรรมกับเด็กกำพร้าได้ก็จงแต่งงานกับสตรีที่ดีๆแก่พวกเจ้า2คนหรือ3คนหรือ4คนแต่ถ้าพวกเจ้าเกรงว่าจะให้ความยุติธรรมไม่ได้ก็จงแต่งงานกับหญิงเดียวหรือไม่ก็หญิงที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองอยู่ดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ยิ่งกว่าในการที่พวกเจ้าจะไม่ลำเอียง

งให้แก่บรรดาหญิงซึ่งสินสอดของนางด้วยความเต็มใจแต่ถ้านางเห็นชอบที่จะให้สิ่งหนึ่งแก่พวกเจ้าจากสินสอดนั้นแล้วก็จงบริจาคสิ่งนั้นด้วยความอริดอร่อยและโอชาเถิด

อย่าให้แก่บรรดาผู้ที่โง่เขลาซึ่งทรัพย์ของพวกเจ้าที่อัลเลาะห์ทรงให้เป็นสิ่งค้ำจุนแก่พวกเจ้าและจงให้ปัจจัยยังชีพและเครื่องนุ่งห่มแก่พวกเขาในทรัพย์นั้นและจงพูดจาแก่พวกเขาด้วยคำพูดที่ดี

0: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا
1: และจงทดสอบบรรดาเด็กกำพร้าดูจนกระทั่งพวกเขาบรรลุวัยสมรสถ้าพวกเจ้าเห็นว่าพวกเขานั้นมีไหวพริบรู้ผิดรู้ถูกแล้วก็จงมอบทรัพย์ของพวกเขาให้แก่พวกเขาไปและจงอย่ากินทรัพย์นั้นอย่างฟุ่มเฟือยและรีบเร่งก่อนที่พวกเขาจะเติบโตและผู้ใดเป็นผู้มั่งมีจงงดเว้นเสียและผู้ใดเป็นผู้ยากจนก็จงใช้โดยชอบธรรมครั้นเมื่อพวกเจ้าได้มอบทรัพย์ของพวกเขาให้แก่พวกเขาไปแล้วก็จงมีพยานยืนยันแก่พวกเขาและเพียงพอแล้วที่อัลเลาะห์เป็นผู้สอบสวน

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุใจเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 21:30 นจากนี้ไปติดตามและฟังรายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจวันนี้มีนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยครับไปดูในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวของการช่วยเหลือนะครับผู้ที่ประสบภัยที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็รถเนี่ยนะฮะถูกน้ำท่วมแล้วก็เรียกว่าเสียหายนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้รถต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ประสบภัยที่ถูกน้ำท่วมรถยนต์เสียหายเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงรถต่างๆรถจักรยานยนต์รถอะไรแบบนี้นะคุณผู้ฟังนะก็ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นรถที่จอดเสียนะครับหรือว่าจอดน้ำท่วมเนี่ยโหหลายคันก็ครึ่งคันบ้างมิดคันบ้างเหลือแต่หลังคากันบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นการที่ทางหน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับออกมาพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่รถถูกน้ำท่วมนะครับก็จะมีการประเมินราคาซ่อมให้ฟรีนะครับแล้วก็ลดค่าอะไหล่พร้อมกับย้ำว่าค่ารถยกเนี่ยต้องเป็นธรรมนะคุณผู้ฟังช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยพุ่งกระฉูดปรูดปราดมากนะครับคุณผู้ฟังครับระยะทางไม่เท่าไหร่เนี่ยนะครับก็คิดหลักหมื่นก็มีนะคุณผู้ฟังนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ทางผู้ประกอบการเองนะครับก็บอกว่ามันเป็นความเสี่ยงที่จะต้องเอารถเนี่ยไปลุยน้ำเหมือนกันแล้วก็ไปยกรถเหมือนกันเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็แน่นอนแล้วครับว่าต้องมีการควบคุมในเรื่องราวนี้หรือเปล่านะครับโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับก็เปิดเผยถึงรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์เนี่ยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องจากการเดินหน้าก้าวมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับโดยให้สคบเนี่ยประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีนะครับส่วนลดค่าอะไหล่แล้วก็ค่าแรงการเคลมประกันนะครับไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมนะครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกอีกนะครับว่าขณะนี้เนี่ยก็เริ่มมีประชาชนทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสคบแล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับเรื่องแล้วก็ประสานหน่วยงานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของผู้บริโภคแต่ละรายนะครับรถถูกน้ำท่วมก็เดือดร้อนแล้วนะครับประชาชนเนี่ยก็ยังต้องหารถยกนะครับหาอู่ซ่อมอีกทั้งยังต้องรับภาระค่างวดจึงได้ให้สคบนะครับประสานความช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยให้รู้ว่าจะติดต่อใครมีส่วนลดหรือว่าสิทธิอะไรบ้างนะครับรวมถึงไม่ให้ประชาชนถูกซ้ำเติมด้วยค่าขนย้ายหรือว่าค่าซ่อมที่ไม่เป็นธรรมโดยสำหรับการเคลื่อนย้ายรถเนี่ยนะครับสคบได้ประสานกองบังคับการตำรวจจราจรแล้วก็ได้รับแจ้งว่าสถานีตำรวจนครบาลเนี่ยมีรถยกให้บริการนะครับประชาชนเนี่ยสถานีละ2คันสามารถขอความช่วยเหลือผ่านทางสายด่วน191นะครับพร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและก็รถสไลด์นะครับตามต้นทุนทุกอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับนอกจากนี้ประชาชนก็สามารถที่จะตรวจสอบบริการรถยกจากบริษัทประกันภัยที่อีกช่องทางด้วยนะครับโดยบริการดังกล่าวเนี่ยไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าของบริษัทนะครับแต่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนใช้บริการนะครับเมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนการซ่อมเนี่ยสคบก็จะได้ร่วมมือกันนะครับกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างนะครับแล้วก็การรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อส่วนสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยนะครับก็แจ้งว่าผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อนะครับมีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงและก็ค่าบริการตรวจเช็คนะครับรวมถึงตรวจสภาพรถฟรีโดยประชาชนเนี่ยควรติดต่อศูนย์บริการของรถยี่ห้อที่ใช้นะครับเพื่อสอบถามสิทธิแล้วก็ส่วนลดแล้วก็รวมไปถึงระยะเวลาที่เข้าร่วมมาตรการก่อนนำรถเข้าซ่อมนะครับด้านการเคลมประกันครับสคบเนี่ยก็ได้ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นะครับซึ่งก็ระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนเนี่ยก็เป็นไปตามความเสียหายจริงแล้วก็ความคุ้มครองของกรมธรรม์สำหรับรถยนต์สันดาปแบ่งการประเมินความเสียหายเนี่ยเป็น5ระดับนะครับตั้งแต่น้ำท่วมถึงพรมพื้นรถเบาะนั่งส่วนล่างของคอนโซลด้านหน้าส่วนบนของคอนโซลด้านหน้านะครับจนถึงขั้นจมน้ำทั้งคันเนี่ยนะครับก็ขอให้ผู้บริโภคเนี่ยถ่ายภาพนะครับระดับน้ำแล้วก็ความเสียหายเอาไว้เป็นหลักฐานหากมีเหตุสุดวิสัยจนถ่ายภาพไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะหมดสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับโดยสามารถที่จะสอบถามปัญหาการเคลมได้ที่สายด่วนคปภ1186นะครับสำหรับผู้ที่ยังมีภาระเรื่องของการผ่อนชำระครับสคบก็ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับทั้งการพักชำระเงินต้น ลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดนะครับแล้วก็ขยายระยะเวลาชำระหนี้โดยขอให้ติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาของแต่ละมาตรการเนี่ยนะครับก็แตกต่างกันตามสถาบันการเงินแล้วก็ประเภทของสินเชื่อนะครับส่วนผู้ใช้รถเช่านะครับสคบก็ได้ขอความร่วมมือกับสมาคมรถเช่าไทยซึ่งมีแนวทางในการยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้โดยเร็วนะครับหากยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าส่วนความเสียหายที่เหลือเนี่ยก็เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันนะครับซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกอีกนะครับว่าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้องแจ้งราคารายการซ่อมแล้วก็เงื่อนไขบริการเนี่ยให้ชัดเจนนะครับหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือว่าซ่อมรถนะครับสามารถร้องเรียนได้นะครับที่สายด่วนสคบที่หมายเลข1166นะครับหรือว่าที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับแล้วก็เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือที่สคบจังหวัดทั่วประเทศนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยรับเรื่องแล้วก็ประสานความช่วยเหลือโดยเร็วนั่นเองนะครับนี่ไปดูในเรื่องราวของรัฐบาลที่เร่งยกระดับนะครับ CDC นะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของศูนย์กระจายสินค้าสากลนั่นเองนะครับสู่ฮับภูมิภาคนะครับแล้วก็จะมีการเตรียมอัดฉีดงบประมาณนะครับ500ล้านบาทคุณผู้ฟังในการเสริมคลังแล้วก็รถห้องเย็นนะครับเพื่อที่จะผลักดันยอดซื้อขายนะครับให้แต่ 5,000 ล้านบาทในปีนี้โดยทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลนะครับโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เดินหน้ายกระดับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือว่า CDC ให้เป็นฮับประจำภูมิภาคนะครับภูมิภาคละ 1-2 แห่งโดยจะขับเคลื่อนอย่างจริงจังในปีงบประมาณ 2570 นี้นะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมแล้วก็กระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมผลผลิตจากพื้นที่ต่างๆนะครับสู่ตลาดและก็ผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลนะครับพร้อมกับลดความเสียหายระหว่างการขนส่งอีกด้วยสำหรับปีงบประมาณ2570เนี่ยกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็เตรียมวงเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์เนี่ยนะครับกว่า500ล้านบาทคุณผู้ฟังอัตราดอกเบี้ย 1-3% นะครับสำหรับสหกรณ์ที่มีศักยภาพนำไปพัฒนาแล้วก็ขยาย CDC นะครับทั้งอาคารคลังรวบรวมและคัดคุณภาพสินค้ารวมไปถึงการจัดหารถบรรทุกรถห้องเย็นนะครับแล้วก็รถโฟล์คลิฟต์เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าแล้วก็ลดความเสียหายตลอดเส้นทางตั้งแต่ต้นถึงตลาดเลยทีเดียวนะครับพร้อมกันนี้เนี่ยกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็เตรียมลงนาม MOU กับสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อขอความร่วมมือในการขนส่งสินค้าสหกรณ์ในอัตราพิเศษช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการกระจายสินค้าและรองรับช่วงที่ผลผลิตเนี่ยออกสู่ตลาดนะครับพร้อมกันในปริมาณมากขณะที่เตรียมหารือกับกระทรวงพาณิชย์นะครับคัดเลือกสินค้าสหกรณ์เกรดพรีเมียมที่ตรงกับความต้องการของตลาดนะครับขยายโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศอีกด้านนึงนะครับกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็เตรียมในส่วนของการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์อย่างน้อยในไตรมาสละ1ครั้งเพื่อให้สหกรณ์เนี่ยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าความต้องการของตลาดแล้วก็จับคู่ซื้อขายหรือทำธุรกิจร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและก็ขยายเครือข่ายผู้ซื้อเนี่ยให้กว้างขึ้นซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีศูนย์ CDC แล้ว125แห่งกระจายในจังหวัดต่างๆนะครับแล้วก็มูลค่าซื้อขายสะสมณเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังก็เรียกว่ากว่า 3,130 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับโดยสินค้าที่มีมูลค่าซื้อขายเนี่ยสูงสุด3อันดับแรกได้แก่ข้าวสารผลไม้และก็สินค้าแปรรูปนะครับทั้งนี้เนี่ยกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ตั้งเป้าในการผลักดันมูลค่าซื้อขายผ่าน CDC นะครับให้แตะ 5,000 ล้านบาทภายในเดือนธันวาคมที่ถึงนี้และเพิ่มเป็น 8,000 ถึง 10,000 ล้านบาทในปีถัดไปนะครับเดินหน้าพัฒนา CDC ให้เป็นกลไกเชื่อมเกษตรกรสหกรณ์ผู้ซื้อและผู้บริโภคเข้าด้วยกันช่วยให้สินค้าเกษตรเนี่ยกระจายได้เร็วขึ้นนะครับมีตลาดเนี่ยรองรับมากขึ้นแล้วก็เพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ผู้ที่มีสินค้านะครับที่เตรียมกระจายจากสหกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเลยคุณผู้ฟังไปดูในเรื่องราวที่น่ายินดีอีกเรื่องนึงครับเรื่องราวของจังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากมีน้องเนเน่รอยัลแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับก็ภูเก็ตเนี่ยก็ยังคว้าอันดับ1นะครับจุดหมายปลายทางเวลเนสครองใจนักท่องเที่ยวชาวแคนาดานะครับตอกย้ำศักยภาพไทยสู่ Global Health and Wellness Destination นะครับด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนะครับก็ปลื้มใจแล้วครับที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาในงาน Air Canada Vacations Toronto Product Launch นะครับ ณ Universal Event Space นะครับที่เมืองโตโรนโตประเทศแคนาดาคว้ารางวัล2026Travelers Top Picks Award นะครับประเภท Wellness ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและก็ Wellness ที่ครองใจนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลนะครับสำหรับรางวัลนี้นะครับ Travelers Top Picks Awards นี่นะฮะจัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วนะครับโดย Air Canada Vacations นะครับเปิดให้ชาวแคนาดาเนี่ยร่วมโหวตจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบผ่านเว็บไซต์ Travelers Top Picks นะครับใน10ประเภทซึ่งในปีนี้เนี่ยมียอดโหวตรวมกว่า 1.3 ล้านเสียงนะครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตก็ได้รับการโหวตเป็นอันดับ1ในประเภท Wellness นะครับก็สะท้อนถึงการยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาต่อศักยภาพของประเทศไทยในการนำเสนอประสบการณ์ด้านสุขภาพและ Wellness ที่มีคุณภาพและก็หลากหลายนะครับแล้วก็ตอกย้ำทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยตามแนวคิดValueless Tourism นะครับที่สร้างคุณค่าจากประสบการณ์การเดินทางและก็การเติบโตอย่างมีคุณภาพมากกว่าการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวนะครับทั้งนี้จากข้อมูลปัจจุบันชาวแคนาดายังคงเป็นหนึ่งในตลาดระยะไกลที่มีศักยภาพของประเทศไทยนะครับโดยระหว่างวันที่1มกราคมถึง21กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังมีนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ย180,510 คนครับเพิ่มขึ้นก็ร้อยละ 2.35 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็เป็นอันดับที่9นะครับของตลาดระยะไกลของไทยเรานะครับนอกจากนี้นะครับรางวัลด้าน Wellness ในครั้งนี้เนี่ยก็ถือเป็นแรงส่งสำคัญทีเดียวครับในการขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพจากแคนาดาแล้วก็ต่อยอดสู่การสร้างคุณค่าประสบการณ์แล้วก็รายได้ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งรัฐบาลแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็จะนำความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยไปต่อยอดขยายความร่วมมือด้าน health and wellness อย่างครบวงจรนะครับเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพแล้วก็ wellness ระดับโลกอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องราวของกรมการศาสนากันบ้างคุณผู้ฟังที่เชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธานะครับแจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินนะครับพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินถวาย23พระอารามนะครับที่ยังไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานนะครับคุณผู้ฟังด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงกรมหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและเอกชนที่มีความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินนะครับเพื่อน้อมนำไปถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ในเทศกาลกฐินนะครับพุทธศักราช2569จำนวน310พระอารามและวัดไทยในต่างประเทศจำนวน31วัดนะครับซึ่งในปี2569นะครับได้กำหนดกฐินการนะครับเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่27ตุลาคมนะครับตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11จนถึงวันอังคารที่24พฤศจิกายนตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12นะครับกำหนดเริ่มพระกฐินหลวงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินนะครับเริ่มวันอังคารที่3พฤศจิกายนซึ่งก็ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน11และพระกฐินพระราชทานนะครับเริ่มวันพุธที่4พฤศจิกายนตรงกับวันแรม9ค่ำเดือน11นะครับจนถึงวันอังคารที่24พฤศจิกายนซึ่งกระตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12คุณผู้ฟังทางด้านของนายชัยพลสุขเอี่ยมนะครับอธิบดีกรมการศาสนาก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยมีพระอารามหลวงจำนวน29พระอารามนะครับที่ยังไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินได้แก่1นะครับวัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแก่นนะครับ2วัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น3วัดจุฑาทิศธรรมสภารามจังหวัดชลบุรี4วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังนะครับ5วัดพระนารายณ์มหาราชจังหวัดนครราชสีมา6วัดสะแกจังหวัดนครราชสีมา7วัดท่าโพนะครับธรรมยุทธจังหวัดนครศรีธรรมราช8วัดนครสวรรค์นะครับจังหวัดนครสวรรค์9วัดชลธาราสิงห์แหจังหวัดนราธิวาส10วัดเซกาเจติการามจังหวัดบึงกาฬ11วัดแก้วพิจิตรธรรมยุทธ์นะครับจังหวัดปราจีนบุรี12วัดบางกระเบาจังหวัดปราจีนบุรี13วัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา14วัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่15วัดมหาธาตุจังหวัดยโสธร16วัดเจดีย์ชาวหลังจังหวัดลำปาง17วัดเจียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษ18วัดหลวงสุมังคลารามธรรมยุทธ์จังหวัดศรีสะเกษ19วัดโพปฐมาวาสจังหวัดสงขลา20วัดราชศรัทธาธรรมจังหวัดสุโขทัย21วัดไตรธรรมารามจังหวัดสุราษฎร์ธานี22วัดพิสารรัญญาวาสธรรมยุทธ์จังหวัดหนองบัวลำภูและ23คือวัดศรีสะแก้ แก้วนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูดังนั้นในกรมการศาสนาจึงขอเชิญชวนนะครับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินนะครับเพื่อน้อมนำไปทอดถวายพระภิกษุผู้จำพรรษาการท่วนไตรมาสณพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรได้ที่กรมการศาสนานะครับก่อนจะถึงช่วงเทศกาลกฐินซึ่งอธิบดีกรมการศาสนาก็ยังบอกนะครับว่าพระกฐินพระราชทานนะครับเป็นภาพพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานภาพพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อนำไปทอดถวายอย่างพระอารามหลวงต่างๆนอกเหนือจากพระอารามหลวงที่สำคัญที่ทรงสงวนไว้จำนวน9พระอารามเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยพระอารามหลวงเนี่ยมีจำนวนมากนะครับจึงเปิดโอกาสให้กระทรวงกรมและก็หน่วยงานต่างๆตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่สมควรขอรับพระราชทานผ้ากฐินเนี่ยไปถวายและผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มทายธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลตามกำลังศรัทธาของตนเนี่ยก็ได้นะครับโดยกรมการศาสนาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดผ้าพระกฐินพระราชทานและบริวารพระกฐินให้แก่กระทรวงกรมหน่วยงานตลอดจนบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่ขอรับพระราชทานประกอบด้วย1ไตรจีวร2ผ้าห่มพระประธาน3เทียนพระปฏิโมกข์4ผ้าขาว5บาทสแตนเลสพร้อมถลกบาท6หมอนหนุนพร้อมปลอกสีเหลืองอ่อน7ผ้าห่มขนหนู8ผ้าแพรสีเหลืองอ่อน9ชุดโถข้าว10ชุดช้อนส้อม11ปิ่นโตข้าวหวาน12ชุดแก้วน้ำกระบะมุก13กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า14โคมไฟตั้งโต๊ะ15นาฬิกาปลุก16ไฟฉาย17ชุดสว่านไฟฟ้าไร้สาย18กล่องบรรจุเครื่องพระกฐินพระราชทานเพื่อน้อมไปทอดถวายยังพระอารามหลวงต่างๆนะครับทั้งนี้หากกระทรวงกรมคณะบุคคลหรือว่าบุคคลทั่วไปมีความประสงค์จะขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินนะครับเพื่อน้อมนำไปทอดถวายพระอารามหลวงในปีพุทธศักราช2519นี้เนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงได้นะครับที่กรมการศาสนาเลขที่10อาคารวัฒนธรรมวิสิตชั้น2นะครับถนนเทียนร่วมมิตรแขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพนะครับในวันและเวลาราชการนะหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการศาสนานะครับที่ dra.go.th หรือง่ายๆเลยครับโทรไปที่02-209-3721ได้เลยนะครับและอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายครับหน่วยพนักงานเคลื่อนที่52สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยจัดการฐานพัฒนานะครับจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมยุทธปกรณ์นะครับรถยนต์บรรทุกเทท้ายแล้วก็รถขุดตักดำเนินการกำจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ำนะครับเพื่อเปิดทางน้ำให้ระบายได้สะดวกนะครับโดยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ผู้นำชุมชนแล้วก็ลงไปถึงกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23นะครับขนย้ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบริมคลองลำปะเทียอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนณบ้านตาเป็กหมู่1ตำบลตาเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับหน่วยบัญชาการเคลื่อนที่11สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยการฐานพัฒนานะครับจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรและก็รถยนต์บรรทุกขนาดเล็กนะครับลงพื้นที่ประสบอุทกภัยเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากโดยดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดนะครับโคลนตมบ้านเรือนแล้วก็ขนย้ายสิ่งของจำเป็นกลับเข้าที่ตามที่ประชาชนร้องขอนะครับเพื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ต่อไปณพื้นที่ประสบภัยบ้านอู่ล่องตำบลขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube Atap Podcast นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้ดิฉันสุปริยาสุวรรณชื่นทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เริ่มวันด้วยสติชีวิตทั้งวันจะเปลี่ยนไปเช้าวันใหม่คือของขวัญที่ชีวิตมอบให้กับเราทุกคนแต่ของขวัญที่มีค่าที่สุดอาจไม่ใช่เวลาหากคือโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่ตื่นรู้หลายคนตื่นขึ้นมาแล้วรีบวิ่งตามโลกจนลืมกลับมามองใจของตัวเองวันนี้เพียงหยุดสักครู่ฟังธรรมะไม่กี่นาทีคุณอาจค้นพบพลังที่ทำให้ทั้งวันสงบเบาและมีความหมายกว่าที่เคยคลิปนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตของคุณไปตลอดทั้งวันขอเชิญรับฟังธรรมะยามเช้าไปพร้อมกันขอเจริญพรคุณผู้ฟังญาติโยมทุกท่านที่กำลังฟังธรรมอยู่ในขณะนี้ยินดีมาพบกันอีกครั้งกับช่องธรรมะสอนใจเช้าวันนี้อาตมาขอชวนทุกท่านหยุดใจไว้เพียงชั่วครู่เพราะสิ่งที่กำลังจะได้รับฟังต่อจากนี้อาจเป็นประโยคหนึ่งที่เปลี่ยนทั้งวันของท่านและอาจเป็นข้อธรรมเพียงข้อเดียวที่เปลี่ยนทั้งชีวิตของท่านได้อย่างเงียบงามหลายคนตื่นขึ้นมาพร้อมความเร่งรีบความกังวลภาระหน้าที่และความคิดที่ไม่เคยหยุดพักจนลืมไปว่าแท้จริงแล้วสิ่งแรกที่ควรดูแลในทุกเช้าไม่ใช่งานไม่ใช่เงินไม่ใช่โทรศัพท์แต่คือใจของเราเองพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจหากใจเศร้าหมองต่อให้มีทรัพย์มากเพียงใดชีวิตก็ทุกข์แต่หากใจผ่องใสแม้มีเพียงน้อยก็สามารถดำเนินชีวิตด้วยความสงบได้เช้าวันใหม่จึงไม่ใช่เพียงการเริ่มต้นของเวลาแต่คือการเริ่มต้นของกรรมใหม่ของความคิดใหม่ของคำพูดใหม่และของการกระทำใหม่ทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาคือโอกาสที่ยังมีลมหายใจยังมีโอกาสแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดยังมีโอกาสให้อภัยยังมีโอกาสสร้างบุญและยังมีโอกาสพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นกว่าเมื่อวานคนจำนวนมากเฝ้ารอวันที่โชคดีจะมาถึงแต่ไม่เคยสังเกตว่าความโชคดีที่สุดในชีวิตคือการได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งพร้อมสติที่ยังสมบูรณ์พร้อมร่างกายที่ยังเคลื่อนไหวได้พร้อมโอกาสที่จะเลือกเดินในทางที่ถูกต้องหากวันนี้ท่านเริ่มต้นด้วยความโกรธทั้งวันก็จะหนักหากเริ่มต้นด้วยความโลภทั้งวันก็จะวุ่นหากเริ่มต้นด้วยความหลงทั้งวันก็จะสับสนแต่หากเริ่มต้นด้วยสติด้วยเมตตาและด้วยความรู้ตัวทั้งวันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความเบาความเย็นและความมั่นคงจากภายในพระพุทธองค์มิได้ทรงสอนให้เราหนีโลกแต่ทรงสอนให้เราอยู่กับโลกอย่างมีผู้มีสติให้รู้เท่าทันอารมณ์ของตนไม่ปล่อยให้ความโกรธพาไปไม่ปล่อยให้ความอยากครอบงำและไม่ปล่อยให้ความหลงทำให้เราหลงทางทุกขณะของชีวิตคือสนามแห่งการฝึกใจและทุกเช้าคือเวลาที่ดีที่สุดในการตั้งหลักให้กับชีวิตก่อนที่เสียงของโลกจะดังขึ้นขอให้เสียง
1: บางทีท่านเองลดปืนลงมาจากบ่านั้นเตรียมท่าแล้วตามองหาตามสองปากทางคือสัตว์นี่มันมองตาคนพอตาโศกันปั๊บมันโดดพึ่งเลยถ้าตายังไม่โศกยังไม่ไปนะหมาหมามันไม่ไปละหมาแอบยิ่งไปยิ่งมาใกล้ๆเราให้พึ่งคนที่นี่คนก็ต้องตาต้องเลยรวดเร็วปั๊บปั๊บนี่ปั๊บข้างนี้ปั๊บข้างนี้เด็ดเด็ดเด็ดเด็ดเห็นกันเหนียวไกลเลยนะเห็นเลยพอเตรียมมาแล้วนี่มันมีหมายถึงมันฉลาดมันเคยกินหมาคนไปที่ไหนมันจะไปแล้วถ้าไม่มีหมาไปดูเออแม่หมามันก็หนีไม่อยู่นานนะถ้ามีหมาเป็นแม่หนีมันฉลาดนะเดี๋ยวนี้หมดแล้วมันจะหมดจริงๆไม่มีเหลือแล้วคิดในสิ่งที่เราไม่คิดแสดงออกมาในสิ่งที่เราไม่แสดงนี่ที่มันทำให้เราคิดเรื่อยๆไปสุดท้ายมันก็ออกเป็นคำเป็นประโยคออกมาเป็นคำพูดออกมาอย่างนี้เนี่ย

เรื่องก่อนั้นสร้างนี่นี่เคยพูดเสมอทำไมจึงพูดด้วยความเห็นภัยทำไมจึงไปเห็นขุนนี่ที่มันขัดกันอยู่ขัดกันอยู่อย่างนี้เอ๊ะถ้าคนนะวะแบบฉบับมีอยู่ให้เห็นอยู่ตำตาอยู่นี่นะฟังสิไม่ใช่เอาปลอมๆ มาพูดกันแบบปลอมๆฟังกันแบบปลอมๆอ่านกันแบบปลอมๆอ่านกันด้วยตัวจริงของจริงมีอยู่ตำรับตำรานั่นน่ะคือองค์ศาสดาท่านก็พูดไว้แล้วเวลาเราล่วงไปแล้วก็คือธรรมวินัยนี่ที่เราแสดงว่าเนี่ยจะเป็นครูแทนเราตถาคตนะท่านบอกว่ามีอะไรผิดไงพระพุทธเจ้าท่านเป็นยังไงท่านชมเชยที่ตรงไหนการก่อการสร้างความเป็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายในเรื่องจิตตภาวนาแล้วสอนมาตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งบรรพชาติไม่ทรงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดเลยเพราะเป็นสวคาธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้วจะไปแก้ไขอะไรอีกล่ะก็เมื่อตรัสไว้ชอบแล้วผู้ฟังน่าจะพินิจพิจารณาอันนี้ที่ทำให้ผมอุกภาษาภาคอีสานเรียกอุกมันจะตายมันคับหัวอกภาษาเรื่องนี้เขาเรียกอุกมันคับหัวอกพูดอะไรก็พูดแล้วหมู่เพื่อนไม่สนใจจะยึดเอาไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดนิเรศของตัวเองเพราะธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะเครื่องกำจัดทั้งนั้นทำให้คิดนะสถานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตั้งแต่วันเริ่มแรกออกทรงผนวดจนกระทั่งวันปรินิพพานเป็นสถานที่เช่นไรนะเขียนไว้แล้วออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าออกจากพระอากัปกิริยาทุกอาการของศาสดาองค์เอกที่ประกาศไว้ให้เราทั้งหลายได้ยึดเป็นคติตัวอย่างทั้งพุทธทางสนังกัจฉามิในหัวใจด้วยทั้งกิริยาการที่จะยึดเป็นข้อปฏิบัติด้วยนั่นมีแต่องค์ศาสดาเท่านั้นแสดงออกมาถ้าอาการทุกอย่างเป็นแบบเป็นฉบับได้ทั้งสิ้นนี่มันเป็นยังไงพวกเรามันถึงไม่ได้สนใจว่าเป็นของสำคัญอะไรเลยทำไงพระองค์ประทับอยู่ในที่เช่นไรดูสิตำราว่าไงให้ไปเที่ยวหาอยู่หอว่าปราสาทราชมณฑลที่รู้ล้านหลายอย่างโลกที่เขาสั่งสมกิเลสไม่รู้จักตายไม่เข็ดหลังนั่นเหรอแบบนั้นเหรอเราไม่เข็ดในเรื่องทุกข์แล้วก็ให้ทำแบบโลกเขาเด็กถ้าเราเข็ดเรื่องทุกข์ก็ให้ทำแบบศาสดาศาสดาเป็นผู้เข็ดทุกข์เป็นผู้กลัวทุกข์เป็นผู้เข็ดหลาบที่สุดถึงพระทัยทำไมพวกเราจึงดื้อด้านที่สุดจนถึงใจถึงใจฟังแท้ตั้งแต่วันเสด็จออกทรงผนวดสถานที่ใดที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยความหรูหราเหมือนโลกทั้งหลายน่ะเราหาดูที่ในตำรามีไหมแม้แต่ในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาเนี่ยฟังสิพุทธยาขาดแคลนที่โลกเขาไม่ต้องการทั้งนั้นสถานที่เช่นนั้นนั่นแหละที่

รมท่านเดินยังไงแถวทางของธรรมท่านเดินยังไงคู่จะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกมันเป็นทุกข์และมหันตทุกข์อยู่ภายในใจให้ออกหมดท่านดำเนินยังไงกิเลสมันเดินสายไหนน่ะธรรมะพระเจ้าเดินสายไหนน่ะนั่นมันเป็นคู่แข่งกันอยู่ในธรรมะกับกิเลสน่ะประทับอยู่ในที่เช่นไรของศาสดานั่นแหละธรรมเดินสายนั่นเองเป็นยังไงพวกกิเลสพวกมันตายมารู้จักเข็ดจักหลับเพราะกองทุกข์ทั้งหลายเหยียบย่ำหัวใจที่ออกมาจากกิเลสมันสร้างขึ้นมานี่มันไม่มีจักจะขาดมันเดินมันรู้จักเข็ดจักหลับมันเดินสายไหนน่ะรู้แล้วยังเดี๋ยวนี้กิเลสมันเดินสายไหนเดินสายอย่างพวกเราเดินอยู่เดี๋ยวนี้ไม่รู้จักเข็ดจักหลับไม่รู้จักเป็นจักตายอย่างนี้เนี่ยดูเอาดูตัวเองนั่นอย่าไปดูที่อื่นธรรมพุทธเจ้ามันขัดกันอยู่ตลอดเวลากับพวกเราเดินเดี๋ยวนี้ยูมก็เลยกลายเป็นเรื่องหรูๆหลาๆไปทั้งหมดเลยนี่แววของธรรมไม่มีแสดงออกมาให้เห็นบ้างเลยนี่ที่อยู่ที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนหมอนมุ้งมีแต่หรูๆหลาๆไปทั้งหมดนะมิถบาทก็ดูเอามันเหลือเฟือกินจนล้นปากหลังจากนั้นพอบ่ายๆน้ำอะไรต่ออะไรอีกไม่รู้กี่ครั้งกี่หนกินจนจะตายจนมันมีสถานียับยั้งนั่นดูสินั่นแหละกิเลสมันเดินสายนั่นน่ะดูเอาใครเป็นผู้ดำเนินอย่างนี้จะเป็นใครถ้าไม่ใช่พวกเราเพราะฉะนั้นจึงให้ดูพวกเราให้ดูพวกเราสิจะดูที่ไหนมันไม่เจอดูพวกเราเนี่ยจะเจอผู้ที่ปฏิญาณตนในหัวใจนี่ว่าแก้กิเลสแก้กิเลสนี่แหละคือผู้สั่งสมกิเลสอยู่เวลานี้จะเป็นใครที่ไหนไปนั่นน่ะบินทบาทบินทบาทเครื่องอยู่เครื่องกินนั่นแหละพวกประเภทอาหารก็จัดเข้าในบินทบาทมั้งกินน่ะก็แปลว่าก้อนข้าวปาตะก็คือตกไปความตกไปแห่งก้อนข้าวนั่นกินสะนี่บาทมันเป็นบาทชนิดหนึ่งถ้าเป็นบาทนั้นในตัวหนังสือก็ต้องมีตัวรออยู่ท้ายจะเขียนเป็นรูปการันไม่การันไม่สำคัญปาตะเนี่ยแปลว่าใบเลยใช่ออกขยายไปก็เป็นบาทเนี่ยบินทบาทอันนี้มันอันหนึ่งตกไปปาตะอันนี้มันตกไปอะไรมึงนะโอ้บักไงสังวรดอกช่างเด็กขึ้นไปเนาะเหนียวเนาะประมาณนี้ชัดนะและอาศัยวันหนึ่งวันหนึ่งพอให้ชีวิตเปลี่ยนไปเพื่อได้ประกอบความภาคเพียรอย่างสมใจคุณยังไงมีวางเครื่องใช้ไม่สอยก็อดอยากขาดการแข่งในครั้งพุทธกาลเป็นอย่างนั้นกระจายสีพระพุทธเจ้าพาดำเนินดำเนินยังไงก็ดูเอาสินั่นแหละองค์ศาสดาพาดำเนินไอ้พวกเทวทัตดำเนินยังไงดูเอาดูเทวทัตดูตัวของเรานี่มันดำเนินยังไงมันเป็นคู่แข่งของพระพุทธเจ้าตลอดเวลาทุกขณะจิตที่มันคิดออกมามีแต่เรื่องสังสมกิเลสนั่นแหละเทวทัตดูเอาแล้วต่อไปก็จะมีแต่ชื่อกรรมฐานกรรมฐานความจริงตัวจริงของกรรมฐานจะไม่มีเลยไม่มีใครปฏิบัติไม่มีใครเหลียวแลไม่มีใครสนใจเช่นว่าเกศาโลมานาคาตาตะโจรมันก็ตกแต่งให้เป็นของสวยของงามไปสำคัญมันหมายไปทางสวยทางงามเพื่อสั่งสมกิเลสไปเสียทั้งสิ้นนั่นอันพิจารณาสิมันเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วกรรมฐานมันเหลือไหมมันก็มีแต่ชื่อเลยคือไม่สนใจปฏิบัตินี่แหละงานของพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายพูดเลิศเลอให้โลกได้กราบไหว้บูชามาคืองานประเภทนี้ท่านทำสำเร็จแล้วเป็นผู้เลิศเลอขึ้นมาเดี๋ยวนี้ปุ๊บ
ปล่อยปละเลยไปหมดแล้วว่าไงแม่ตัวของเราเองก็เหมือนกันเห็นอะไรปั๊มนี่มันจะต้องออกสวยออกงามเรื่องของกิเลสจะออกก่อนออกก่อนออกก่อนดูสิหัวใจคนหัวใจเราความสวยงามเพื่อทางเดินของกิเลสให้เบิกกว้างไปเนี่ยมันออกก่อนออกก่อนแล้วถ้าตาก็ดีถ้าหูก็ดีฟังแล้วฟังภายนอกพอเพียงไปเพื่อเบิกทางให้กิเลสเดินเหยียบหัวเราไปนั่นเป็นยังไงทราบไหมอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยที่ว่ามีแต่ชื่อมีแต่ชื่อเจสาเจสาโนมานาคานตาแต่ตัวมีแต่ชื่อของกรรมฐานเฉยๆแล้วไม่ได้ทำหน้าที่แต่ตามที่ทรงสอนไว้ตาเหมือนกันดูแลให้เป็นอักเป็นธรรมเพื่อแก้กิเลสแล้วมันกลับไปดูเพื่อฆ่าตัวเองฆ่าตัวเองฟังเพื่อฆ่าตัวเองสังหารตนเองเป็นลำดับลำดารอบด้านในสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ซึ่งเป็นเครื่องมือของใจและเป็นเครื่องมือของกิเลสมันออกทำงานทั้งมันรอบตัวนี้มีแต่สิ่งสังหารตัวเองทั้งนั้นถ้ามันมีธรรมเข้าไปเป็นเครื่องกีดขวางกันแล้วไม่สงสัยว่างั้นเลยเราจะว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ฉลาดแหลมคมเกินพุทธศาสนาเกินศาสดาถ้าลงได้ขัดทางกันหรือสวนทางกันกับพุทธเจ้าแล้วเป็นอย่างนั้นใครจะอวดว่าเก่งขนาดไหนก็เหมือนกับกิเลสมันอวดตัวมันนั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายเครื่องมืออันนี้เป็นเครื่องมือได้สองอย่างผู้ฝึกธรรมะอันนี้เป็นเครื่องมือในการฝึกธรรมะเข้าสู่ใจใครเผลอเอาใครเซ่ออันนี้ก็กลับกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสสังหารตัวเราเองนะถ้าจะว่าเราส่งเสริมตั้งใจเจตนาส่งเสริมจริงมันก็ไม่มีใครที่จะพูดได้ลงคอนะทั้งที่มันก็เป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละเป็นโดยหลักธรรมชาติเห็นปั๊บมันจะไปทางกิเลสทันทีนี่เป็นหลักธรรมชาติของกิเลสที่รวดเร็วยิ่งกว่าธรรมต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปในขั้นที่มันรวดเร็วต่อเมื่อขั้นมันทันกันหรือแซงหน้ากันระหว่างธรรมกับกิเลสแซงกันนั่นทีนี้มันก็รู้หมดมันจะออกช่องไหนทางใดอากัปกิริยาใดนี่ก็เคยได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วไม่ได้เอาเรื่องเหล่านี้มาไม่ใช่เป็นเรื่องมาพูดหมู่เพื่อนเพื่อความโกหกนี่นะเราพูดด้วยความสงสารเมตตาจริงๆถึงใจจริงๆเราเคยเป็นมายังไงทำมาไงก็พูดออกมานี่เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าธรรมะนั้นสดๆร้อนๆเช่นเดียวกับกิเลสที่มันสดๆร้อนๆอยู่ภายในหัวใจเราเอามาฟัดกันลองดูสิมันจะเป็นยังไงกิเลสทั้งบุตรการทำไมบันไหลมีในหัวใจของคนเราเหมือนกันนับแต่พุทธเจ้าลงมาถึงภาษาวกนั่นถ้าพูดถึงผู้สิ้นกิเลสก็เหล่านี้เป็นภาชนะสำหรับบรรจุกิเลสทั้งนั้นแต่ทำไมมันบรรลัยได้ท่านเอามาใช้ยังไงแล้วเราทำไมมันยิ่งพอกขุนไปพอกขุนไปนี่แหละให้พี่นาเอาสิเรื่องมันสดๆร้อนเหมือนกันนี่ทำก็สดๆร้อนถ้านำเอามาใช้นำมาใช้ก็สดๆร้อนแก้กิเลสได้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเราพูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่พูดเพียงด้านปริยัติแล้วเรียนก็เรียนเราไม่ประมาทเรื่องปริยัติประมาทได้ยังไงไม่มีแม้ไม่ถิ่นแม่ทรายที่จะเป็นอยู่ภายในจิตใจนี่ว่าเราได้ประมาทปริยัติแต่ในแง่ที่จะพูดปฏิบัติต้องพูดปริยัติแฝงไปอยู่แล้วเพราะปริยัติเป็นอาจารย์นี่ว่าไงการปฏิบัติงานดำเนินงานไม่ดำเนินตามเข็มทิศทางเดินหรือแบบแปลนแผนผังจะดำเนินไปไหนสร้างบ้านสร้างเรือนไม่มีแบบแปลนแผนผังทำได้หรือมันพิจารณาเนี่ยนั่นแหละปริยัติไปก่อนอยู่แล้วไปก่อนอยู่แล้วนั่นเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องพูดอะไรทุกแง่ทุกมุมว่าปริยัติปริยัติปริยัติเพราะเป็นเข็มทิศชี้บอกตลอดเวลาสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าไม่มีปริยัติแล้วก้าวไม่ออกนะเจสาลุมานะขาอันตาตะจูเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เป็นปริยัติสอนแล้วนั่นน่ะนี่เอาไปคลี่คลายสิ
ปฏิบัติขยับขยายออกมันเป็นยังไงยังไงรูปลักษณะเป็นยังไงแล้วจนกลายไปถึงอนิจจังทุกขังอนัตตารอบตัวไปหมดนั่นที่เรียกว่าท่าปฏิบัติเอาออกจากปริยัติคลี่คลายไปคลี่คลายไปท่านทำของท่านอย่างนั้นสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นเคยรู้ก็เห็นแล้วก็รู้ขึ้นมาทั้งที่พูดนี่ที่ว่าไอ้ท่านสอนว่าภาวยะภาวนามยปัญญานั่นนั่นลึกไหมละเอียดไหมภาวนามยปัญญาเอาเราจะไปฆ่าเฉยเอาฆ่าจนกระทั่งวันตายก็ไม่รู้ไม่เห็นล่ะเรื่องภาวนามยปัญญานี่มันเป็นยังไงถ้าผู้ไม่เป็นต้องผู้เป็นเท่านั้นจะทราบทันทีตั้งแต่เริ่มแรกของภาวนามยปัญญาเริ่มไหวตัวจะเริ่มทราบไปโดยลำดับลำดับเป็นถึงขั้นคล่องตัวกลายเป็นมหาจีมหาปัญญาสังหารปนปี้ไปหมดขึ้นที่ว่ากิเลสแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยโผล่ออกมาไม่ได้นั่นภาวนามยปัญญาโดยแท้นี่แหละเป็นเครื่องฆ่ากิเลสพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีเมื่อถึงขั้นแก่นมันจริงแล้วภาวนามยปัญญาคือแก่นแห่งเครื่องมือที่ฆ่ากิเลสแต่ถ้าดำเนินไปมันยังไม่ถึงขั้นนี้มันก็ไม่รู้ว่าจะเท่าไรเรียนจนปากฉีกก็ได้แต่ชื่อเฉยไม่ได้ความจริงมาสู่หัวใจเลยแหละแต่เมื่อมันถึงขั้นที่เข้าสู่ความจริงโดยหลักธรรมชาติของภาวนามยปัญญาแล้วไม่ต้องถามใครก็รู้เองนี่แหละผู้ที่เจ้าก็ดีสาวกก็ดีท่านพิเศษด้วยปัญญาประเภทนี้ทีนี้มันมีเท่านั้นเหรอท่านก็แยกออกไปให้เห็นอีกสุตตมยปัญญาควรได้ปัญญาควรจะเกิดขึ้นจากการเกิดจากการได้ยินได้ฟังก็ให้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์จากใครก็ตามให้ได้เป็นคติเครื่องเตือนใจเก็บเล็กผสมน้อยไปนั่นสุตตมยปัญญากินตามมยปัญญาความพิจารณาใคร่ครวญเมื่อสัมผัสสัมพันธ์อะไรอย่าอยู่เฉยให้พึ่งหาสติปัญญาในทางด้านกินตามมยปัญญาและสุดท้ายก็จะไหลเข้าไปหาภาวนามยปัญญาไม่ต้องสงสัยไปนั่นแน่ๆเนี่ยพอลงไปขั้นภาวนามยปัญญานี่แล้วยังไงกิเลสนี่มันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกหรือยิ่งกว่าแผ่นดินก็ให้มันหนาเถอะหนาว่างั้นเลยนะฟังสิว่าให้มันหนาเถอะหนาฟังสิพอเหมือนอย่างความมืดที่มันมืดมากี่กับกี่กันก็ให้มันมืดเถอะหนาว่างั้นเลยพอเปิดไฟจ้าขึ้นเท่านั้นมันจะหายเงียบไปทันทีทันใดนั่นมันเอาการเอาเวลามาอวดอ้างกันได้เมื่อไหร่เมื่อเหตุผลมันเหนือกันอยู่แล้วที่ควรจะกำจัดกันได้แล้วทำไมมันจะกำจัดไม่ได้ล่ะนี่ก็เหมือนกันเรื่องของกิเลสมันหนาขนาดไหนก็หนาขนาดเมื่อมันถึงขั้นถึงภูมิที่จะกำจัดกันได้แล้วกี่กับกี่กันอย่าเอามาอวดเลยว่าเคยอยู่ในหัวใจมากี่ท่านั้นกับท่านนี้กันจะไม่ยอมลงนี่พังทันทีเดียวเหมือนกับเราเปิดไฟที่สว่างจ้าขึ้นมาความมืดพังทันทีเลยนั่นเหมือนกันเนี่ยไม่ผิดกันอะไรเห็นว่าผิดคาดผิดหมายหน้ามาธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยใครจะไปคาดไปหมายคาดไม่ได้นะผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบตัวเองทุกอย่างไปเลยเพราะฉะนั้นจริงว่าปริยัติปฏิบัตินั่นเน้นก็ตรงนี้ปริยัติชี้ทางไว้บอกทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่สงสัยแล้วไม่ผิดแล้วออกมาจากสวดคาถาสวดคาถาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วเอาก้าวไปก้าวเดินนี่นะอย่าให้ผิดนะนั่นก้าวเดินตามนี้พอกล้าเดินตามนี้แล้วสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นซึ่งเคยได้ยินแต่ในตำหนักตำราได้ยินแต่ครูบาอาจารย์ท่านเทศท่านสอนไว้นะเราจะมาเจอกันที่หัวใจนี่แหละเพราะสถานที่นี้เป็นที่ชุมนุมแห่งกิเลสและธรรมทั้งหลายไม่อยู่ในสถานที่อื่นอยู่ในหัวใจเนี่ยเป็นสถานที่ชุมนุมอันใหญ่หลวงวัฏจักรวัฏจิตรวมอยู่นี้หมดเคยเกิดเคยตายมากี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนเราจะไม่ต้องไปนับให้เสียเวลาเลยทางกันลงที่นี่อันเดียวเท่านั้นเสร็จนั่นฟังสิถ้าลงเป็นภาคปฏิบัติได้รู้ได้เห็นได้สังหารกิเลสแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นมันผิดการนึกว่าภาคความจำภาคความจริงที่ได้พูดเสมอเนี่ยภาคความจำเอามาเป็นพื้นคือปริยัตินั่นน่ะเรียนมาแล้วอย่าเรียนมาอมปากไว้เฉยมาอวดลมบวชแรงกันเฉยว่าข้าเรียนรู้เท่านั้นเท่านี้ชั้นนั้นชั้นนี้อย่าเอามาอวดกันเฉยอย่างนั้นไม่ถูกให้เอามาเป็นแบบเป็นฉบับเครื่องดำเนินนั้นถูกต้อง 100% ได้กับส่วนสมกับสวดคาถาธรรมแท้กลับไปชอบแล้วเอาก้าวเถอะก้าวตามนี้เถอะนั่นพอก้าวตามนี้แล้วผลจะปรากฏขึ้นมาทีนี้ก็รวมตัวเข้ามาอย่างที่ว่านะ
เออวัฏจิตวัฏจักรมันจะหนาแน่นเท่าไรภูเขาทั้งลูกหรือแผ่นดินทั้งแผ่นก็ให้มันหนาเท่านั้นที่ชุมนุมกันมันจะรู้กันหมดนั่นแหละเอาคิดติดว่ามันจะเห่านะตามเหตุตามผลที่มาสัมผัสสัมพันธ์เรื่องของสัตว์ของอะไรๆก็ตามเถอะมันเข้าสู่ดวงวิญญาณวิญญาณเข้าสู่ดวงวิญญาณก็มาจากไหนอยู่อย่างนั้นแหมก็ไม่มีใครรู้แบบพระพุทธเจ้าแบบนี้จึงเป็นแบบที่เอกที่สุดเลยมันไม่มีที่ค้านเลยแบบที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แบบที่พระพุทธเจ้าทรงละแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสังหารกิเลสที่เป็นข้าศึกที่เป็นตัวพาให้เกิดให้ตายสร้างทุกข์ขึ้นมามากๆในภพชาตินั้นๆไม่มีแบบไหนเหมือนแบบพระพุทธเจ้านะศาสนาเราไม่ได้ประมาทนะมันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านศาสนาก็ตามถ้าศาสนาใดไม่มีอริยสัจนั้นศาสนานั้นไม่มีเครื่องฆ่ากิเลสว่างั้นเลยสติปัฏฐาน4อริยสัจ4นี่คือเครื่องสังหารกิเลสโดยตรงไม่บอกก็ผู้ฆ่ากิเลสด้วยเครื่องนี้ก็รู้เองพระฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่จำเป็นว่าพระพุทธท่านนิพพานไปนานไม่นานเท่าไหร่สัจธรรมเป็นการเป็นเวลาที่ไหนดูตัวของเรานี่วางกันได้เปิดขึ้นมาที่นี่แหละซึ้งมากจริงอริยสัจพอเปิดขึ้นมาที่นี่แล้วก็เท่ากับ

0: สวัสดีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันพระหัสบดีที่8ตุลาคม2569แรม12ค่ำเดือน10ปีมะเมียการสร้างงานศิลปะทุกอย่างทุกประเภทนอกจากจะต้องใช้ความฝึกหัดชัดเจนในทางปฏิบัติประกอบกับวิธีการที่ดีอย่างเหมาะสมแล้วศิลปินจำเป็นต้องมีความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจในงานที่ทำด้วยจึงจะได้ผลงานที่มีค่าควรแก่การยอมรับนับถือพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขณะนี้เวลา6นาฬิกา2นาทีต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขอเชิญรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและรายการลูกทุ่งพัฒนาครับงานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานเกี่ยวโครงการพระราชดำริพระองค์ท่านจะต้องใช้แผนที่เป็นคู่มือทุกครั้งในห้องทรงงานที่พระตำหนักทุกๆแห่งทั่วประเทศจะมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่ติดฝาห้องและแผนที่ที่ขยายเฉพาะส่วนก็มีอีกหลายแผ่นฉบับที่ทรงถือติดประหัตนั้นความจริงมีขนาดใหญ่มากเพราะทรงนำแผนที่มาต่อกันถึง9แผ่นหรือ9ระวางแต่ทรงหาวิธีพับแบบพิเศษจนมีขนาดที่ทรงถือได้สะดวกและพลิกออกมาทอดพระเนตรได้ง่ายทรงตรวจสอบแผนที่เสมอไม่ว่าจะเสด็จที่ไหนแม้ขณะทรงขับรถเองก็มีแผนที่วางอยู่ข้างพระองค์ตลอดเวลาถ้าประทับเฮลิคอปเตอร์ก็จะทอดพระเนตรสภาพพื้นที่จริงเบื้องล่างเปรียบเทียบไปกับแผนที่ตลอดทางไม่มีการหลับเด็ดขาดเสด็จไปถึงที่หมายแล้วจะทรงถามชาวบ้านว่าชื่อหมู่บ้านแม่น้ำลำคลองหรือถนนตรงกับแผนที่ไหมมีหมู่บ้านใดเกิดขึ้นมาใหม่บ้างถ้ามีข้อมูลที่ต่างไปจากแผนที่จะโปรดให้ในทหารแผนที่จดไว้และนำไปแก้ไขในการพิมพ์แผนที่ครั้งต่อไปให้ถูกต้องหากมีโครงการสร้างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทรงสามารถคำนวณพื้นที่รับน้ำคร่าวๆได้จากแผนที่ของพระองค์เองทรงชำนาญมากจนทอดพระเนตรความสูงต่ำของภูมิประเทศได้ราวกับทอดพระเนตรพื้นที่จริงนักวิชาการหลายท่านทราบดีถึงพระปรีชาสามารถด้านการทรงงานแผนที่ของพระองค์ท่านดีและความที่ทรงแม่นยำในแผนที่นี้ทำให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้วยพลอยกระตือรือร้นศึกษาหาความรู้เรื่องแผนที่ไปด้วย

ลาคม2569ครับวันนี้รายการลูกทุ่งพัฒนาก็จะมีงานเพลงลูกทุ่งพร้อมๆมาฝากรุ่งฟังพร้อมทั้งข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ให้รุ่งฟังได้รับทราบกันด้วยนะครับก็ทักทายคุณฟังกันไปแล้วกับ1ผลงานเพลงแรกในวันนี้นะครับหยิบงานเพลงของเก่าๆนะครับของดวงจันทร์สุวรรณีรองงูเข้าฝันนะครับก่อนที่จะมารับฟังผลงานเพลงต่อไปทางรายการก็จะนำข่าวมาประชาสัมพันธ์ก่อนสักนิดนึงนะครับหยิบข่าวจากเทศบาลเมืองนราธิวาสครับด้วยทางเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ่นจุลินทรีย์และฉีดพ่นหมอกควันละอองฝอยกำจัดแมลงพาหะนำโรคโดยเขากำหนดปฏิบัติงานในช่วงเช้าเวลา 4:30 นไปจนถึง 7:30 นแล้วก็ช่วงบ่ายเวลา 13:00 นถึง 15:00 นครับสำหรับวันนี้นะครับรู้ฟังวันนี้8ตุลาคมนะครับก็จะไปพ่นนะครับ8ตุลาคมก็จะไปพ่นที่โรงเรียนเทศบาล2นะครับเช้านี้ไปพ่นที่โรงเรียนเทศบาล2แล้วก็ชุมชน912ถนนชาญอุทิศทั้ง2ฝั่งอีกจุดหนึ่งเช้านี้นะครับที่ชุมชนกำปงตาโกถนนสถิตรายาถนนจัตุรงค์รัศมีนะครับคิดว่าเช้านี้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนราธิวาสกำลังดำเนินการอยู่นะครับกำลังดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคซึ่งในแต่ละวันก็จะไปพ่น3จุดด้วยกันนะครับซึ่งเช้านี้ตามที่ได้ประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคิดว่าคุณผู้ฟังเองก็คงมีการเตรียมความพร้อมแล้วล่ะเพราะว่าทางสถานีวิทยุ9ลงส่งของเราก็มีการประชาสัมพันธ์กันทุกวันและทุกรายการด้วยนะครับผ่านไปแล้วนะครับในช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับช่วงบ่ายก็จะไปประชาสัมพันธ์และสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ่นจุลินทรีย์ช่วงบ่ายวันนี้ก็จะไปสำรวจที่ชุมชน912ถนนพาณิชวิทย์ถนนต้นคลองจันทร์ซอยพูนสิริซอยเสริมสง่านะครับชุมชน912ด้วยนะครับแล้วก็ชุมชนกำปนตาโกซอยมาลีพัฒนาถนนสิริภักดีถนนรัตรันตะเสรีนะครับและนะครับ3จุดด้วยกันนะครับที่จะไปสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในช่วงบ่ายนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะครับไปชี้จุดด้วยนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่จะไปสำรวจว่าตรงไหนที่พวกเราต้องการให้ทางเทศบาลไปฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคครับเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยกองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับก็ใครที่ได้ลงทะเบียนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถไปดูประกาศดังกล่าวได้นะครับณสำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาสหรือทาง Facebook แฟนเพจเทศบาลเมืองนราธิวาสหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์073512088นะครับนี่เกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับเทศบาลเมืองนราธิวาสขอแจ้งให้ผู้พิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการและผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับณกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยผู้พิการหรือผู้ปกครองผู้ดูแลผู้พิการสนใจนะครับ

ก็ผู้พิการต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะครับนั่นก็คือต้องเป็นต้องมีสัญชาติไทยมีบัตรประจำตัวคนพิการภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสครับแล้วก็ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์หรือสถานสงเคราะห์ของรัฐตามบัญชีรายชื่อที่ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกับโดดนะครับสำหรับเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการนั่นก็คือแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการบัตรประจำตัวคนพิการบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยธนาคารธกส.หรือธนาคารออมสินหนังสือมอบอำนาจกรณีไม่สามารถยื่นแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตัวเองได้นะครับกรณีคนพิการย้ายภูมิลำเนาย้ายลำเนานะครับในกรณีคนพิการซึ่งได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งและย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือกรุงเทพมหานครให้คนพิการนั้นลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนมีภูมิลำเนาและได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในเดือนถัดไปนะครับอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสครับหมายเลขโทรศัพท์073-512-088ในวันเวลาราชการนะครับยังคงเป็นข่าวของเทศบาลฝากประชาสัมพันธ์กันมาต่ออีกสักข่าวหนึ่งก็แล้วกันนะครับคือทางจังหวัดนราธิวาสนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเลยทีเดียวและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นประจำทำให้มีขยะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อให้การรักษาความสะอาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสของเรานะครับดังนั้นทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่จัดกิจกรรมจุดพักผ่อนริมแม่น้ำลำคลองตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวของเอกชนได้โปรดช่วยการรักษาความสะอาดและคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงขยะหรือภาชนะที่ได้จัดเตรียมไว้นะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่มาเที่ยวที่เมืองนราธิวาสของเราไม่ว่าจะเป็นหาดนราทัศน์ไม่ว่าจะเป็นริมเขื่อนท่าพระยาสายหรือสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆนะครับตามประเพณีก็ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมด้วยช่วยกันในการรักษาความสะอาดด้วยการคัดแยกขยะก่อนลงทิ้งถังขยะนะครับเพราะว่าถังขยะก็มีการแยกแล้วนะครับว่าถังนี้ขยะเปียกถังนี้ขยะแห้งแล้วเรานะครับก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันแยกขยะให้ถูกต้องทิ้งขยะให้ถูกต้องทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองของเรานั่นเองครับ

0: คำว่าปรองดองคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมปรองดองกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่างได้มีประสบการณ์มาคนละอย่างแต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544
1: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
2: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพ บก

0: เราจะไม่แยกแตกกันเราจะผูกพันเป็นหนึ่งเดียวเป็นเหมือนญาติพี่น้องรักกันกลมเกลียวเราจะเป็นหนึ่งเดียวตลอดไป
1: คิตอตาบุจอเบลอคิตอเบสตูปาดูสุปออเดกะก็สุปออเดวะเดคิตออดีสตูซาม
2: อร่วมแรงร่วมใจเพื่อใต้สันติสุข

ก็ผ่านกันไปนะครับกับผลงานเพลงสนุกสนุกนะครับมอบให้กับมิตรรักแฟนรายการลูกทุ่งพัฒนาทุกๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่เปิดคลื่น FM 99.10 MHz ช่วงเวลานี้นะครับก็เวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนาเช้านี้ก็เหลืออีกประมาณ15นาทีโดยประมาณนะครับมาฟังข่าวคราวต่อไปนะครับโดยเฉพาะในบ้านเรานะครับภาคใต้บ้านเราก็เรียกได้ว่าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่นี้แหละตุลาคม69นะครับตุลาคม2569นู่นแหละไปจนถึงมกราคมปีหน้านะครับหรือมกราคม2570นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงฝนช่วงฤดูฝนเป็นหน้าฝนบ้านเรานะครับดังนั้นนะครับทางจังหวัดนราธิวาสนะครับอาจจะทำให้เกิดถ้าหน้าฝนนะครับอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้แน่นอนนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำจากคลองสาขาเป็นจำนวนมากจะไหลลงสู่แม่น้ำบางนาราเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับปริมาณน้ำจำนวนมากที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ลุ่มน้ำบางนารานะครับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนารามีความจำเป็นจะต้องบริหารจัดการน้ำก่อนฤดูน้ำหลากด้วยการพร่องน้ำในแม่น้ำบางนาราโดยการเปิดประตูระบายน้ำบางนาราตอนบนหมู่ที่3ตำบลกะลุวนเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสประตูระบายน้ำแบ่งหมู่ที่7ตำบลไพรวันอำเภอตากใบและประตูระบายน้ำบางนาราตอนล่างหมู่ที่4ตำบลพร่อนอำเภอตากใบเริ่มตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2569เป็นต้นไปทางโครงการจะเปิดปิดประตูระบายน้ำทั้ง3แห่งโดยยึดหลักการขึ้นลงของระดับน้ำทะเลเมื่อสภาพน้ำเข้าสู่สภาวะปกติโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับก็แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณประตูระบายน้ำทั้ง3แห่งนะครับรับทราบเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมนะครับเนื่องจากว่าทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนาราเขาจะมีการพร่องน้ำหรือระบายน้ำออกนะครับในช่วงหน้าฝนก็อาจจะได้รับผลกระทบกับผู้ที่อยู่บริเวณใกล้ๆประตูน้ำก็ให้เตรียมความพร้อมกันแล้วกันนะครับพูดถึงผลนะครับตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าฝนจะมาแล้วนะครับทางผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสในรอบบันคารโอรสาบดีนะครับบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอให้ระมัดระวังกันในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าฝนจะมาแล้วนะครับ9ถึง13ตุลาคมก็วันนี้วันที่8พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ไม่มาพรุ่งนี้อาจจะมาเมื่อรื่นนี้นะครับแต่ก็ในระหว่าง9ถึง13ก็จะมีฝนตกมาเรื่อยๆในพื้นที่บ้านเราโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับอะไรที่เราสามารถเตรียมความพร้อมได้เราสามารถป้องกันได้เราก็เตรียมให้พร้อมกันแล้วกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เกิดผลกระทบกับเราน้อยที่สุดครับ

0: ดายจัง
1: ก็จบกันไปนะครับกับงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆจากทางรายการนะครับผู้ชายในฝันปาวลีพรพิมลครับเหลือมันเวลาของรายการเหลือประมาณ6นาทีสุดท้ายกันแล้วนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์อีกคราวนึงนะครับฝากจากสนามท่าอากาศยานหาดใหญ่นะครับฝากประชาสัมพันธ์กันมาเนื่องจากว่าเกี่ยวข้องกับพวกเราชาวจังหวัดนราธิวาสเช่นเดียวกันนะครับทางท่าอากาศยานนราธิวาสนะครับเนื่องด้วยปัจจุบันพี่น้องชาวไทยมุสลิมเริ่มเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณนครเมกกะห์ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นจำนวนมากประกอบกับท่าอากาศยานหาดใหญ่มีมาตรการในการคัดกรองผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการก่อนเข้าอาคารผู้โดยสารดังนั้นทางท่าอากาศยานทางท่าอากาศยานหาดใหญ่จึงขอให้ผู้โดยสารเพื่อเวลาในการเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาเที่ยวบินอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงนะครับทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสของเรานะครับที่ต้องการไปใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่รับทราบเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามคำประกาศของท่าอากาศยานหาดใหญ่นะครับคิดว่าคุณผู้ฟังก็คงจะทราบกันแล้วนะครับแต่ช่วงนี้อย่างที่บอกเนื่องจากมีผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสนามบินหรือสนามบินหาดใหญ่เยอะนะครับมากนะครับดังนั้นทางท่าอากาศยานก็มีมาตรการในการคัดกรองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการให้ละเอียดดังนั้นคนที่จะไปใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ก็ขอให้มาก่อนเวลาเที่ยวบินอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงนะครับก็ขอให้ความร่วมมือตรงนี้ด้วยครับลาจากกันแล้วนะครับกับรายการลูกทุ่งพัฒนาลูกทุ่งพัฒนาเช้าวันนี้นะครับลาจากด้วยงานเพลงที่กำลังฮอตกำลังฮิตอยู่ในตอนนี้นะครับเด็กๆก็ร้องกันนะครับกับงานเพลงของน้าเอ็ดคาราบาวนะครับกับงานเพลงที่มีชื่อว่าเนเน่นายแน่มากครับหลังจากด้วยงานเพลงนี้จะเจอกันได้ใหม่กับรายการลูกทุ่งพัฒนาเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี้
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านการระโรคในไซบีเรียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาและยิงประตูช่วยทีมเอาชนะเบนิน3-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีณหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำเน้นการระบายน้ำออกจากพื้นที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอด